0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกรวมทั้งลาวประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเทียกฮองให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์วิงลาวถือเอาเวียกงานการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาที่สำคัญกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่นำใส่เทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกันและต้านอัคคีภัยอาเซียนจะเพิ่มทวีการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาหาประกันความมั่นคงด้านพลังงานอินโดนีเซียเล็งพัฒนาเทคโนโลยี AI ภาครัฐสุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าห่วมกันปกป้องเด็กต้านและหลบล่างถูกรูปแบบการนำไส้แห่งงานเด็กและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพันธทานมีคาอินมีซูสตินนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์รัสเซียพันธทานสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียในระหว่างวันที่14หาวันที่17มิถุนายนนี้ที่นครหลวงมอสโกหลังจากนั้นพันธทานนายกรัฐมนตรีจะสืบโตนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองสายพันธุ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่กาซานสหพันธ์รัสเซีย
0: ปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศบ่แม่นสิ่งไกลโตของพวกเขากลายเป็นภัยข่มขู่ที่ท้าทายและส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกรวมทั้งลาวฉะนั้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจังในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนนี้ท่านสอนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสีให้เห็นว่าสาเหตุต้นต่อของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นมาจากการปล่อยธาตุไอเหือนแก้วเซนกากบอนไดออกไซด์มีเทนส์ไนตรัสออกไซด์และอื่นๆที่ถูกปล่อยออกจากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ขึ้นสู่สั้นบรรยากาศที่มาจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อไฟการเปลี่ยนแปลงการนำไส้ที่ดินและป่าไม้การผลิตเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและนำไส้สารเคมีการสร้างและทำลายสิ่งเสพติดเรือเหตุให้อุณหภูมิเฉลี่ยถึงหน้าโลกร้อนขึ้นในแต่ละปีหรือเอื้อนว่าภาวะโลกร้อนดังนั้นทั่วโลกได้ถือเอาเวียกงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจัง
2: ทั่วโลกได้ถือเอาเวียกงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจังและเฮียกข้องให้มีการหัวมือจากบรรดาประเทศในทั่วโลกในทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับสูงขึ้นบ่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยเหตุนั้นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเอ่ยว่า Now for Climate เป็นการเน้นนักให้เห็นถึงความจำเป็นอันหิบด่วนที่จะต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยลดพรการปล่อยถ่านไอเหือนแก้วเป็นต้นการลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟหันไปสู่พลังงานสะอาดปกปักรักษาธรรมชาติเหล่าร่วมเหล่าเฉพาะเหมือนการปกปักรักษาการปกคุมของป่าไม้และสิวรรณนาพันธ
0: ์ท่านสอนใจสีพันดอนสีให้เห็นตื่นว่ารัฐบาลลาวให้ความสำคัญและได้มีความพยายามสูงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยได้วางนโยบายยุทธศาสตร์และนิติกรรมสำคัญต่างๆหับห้องเอายุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมนี้ยังได้กำหนดมาตรการสำคัญเป็นต้นการเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้70ส่วนร้อยในปี2035

0: ของหน้าที่ทั่วประเทศเพิ่มกำลังติดตั้งพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้ได้30ส่วนห้อยและเพิ่มการนำใช้รถไฟฟ้าให้ได้30ส่วนห้อยในปี2030
1: ประธานศูนย์กลางแนวร่องสร้างชาติเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสภานมิยิงลาวถือเอาเวียกงานการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญต้นโตอันดับ1ในโอกาสของร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสภานมิยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ทางกีแก้วไข่คัมภีทูลประธานศูนย์กลางแนวร่องสร้างชาติได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสภานมิยิงลาวสุดใหม่เพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดโดยศูนย์กลางสภานมิยิงลาวต้องถือเอาเวียกงานการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญต้นโตอันดับ1เป็นเวียกงานยุทธศาสตร์เฮ็ดอย่างต่อเนื่องเรียนติดและยาวนานด้วยหลายวิธีหลายรูปการที่แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อแน่ใจปลุกระดมแม่ยิงอย่างกว้างขวางประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติทรงหน้าที่ยุทธศาสตร์ดังประธานไก่สอนพรหมวิหารว่าว่าแต่ใดๆมาพวกเราได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีแม่นเวียกงานที่สำคัญมันเป็นเส้นไม้แดงที่สอดห้อยไปทุกเวียกงานของพรรคทุกคันและในทุกเวลา
2: การเมืองเป็นโกนหรือมึดเป็นเอาแนวทางนโยบายมาบอกมาว่ากันมาขดมาขั่วมาศึกษามาวิเคราะห์มาวิจัยมาชี้แจงอธิบายคันบอกด้วยทั่วพรรคก่อนมันเป็นอย่างเป็นการกำหนดแนวทางการเมืองในพรรคเพิ่นกำหนดแล้วแนวทางการเมืองเมื่อไทยแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นเอาแนวทางการเมืองนั้นมาบอกมาศึกษากันมาค้นมาขั่วกันให้เพื่อเข้าใจเพื่อฮับผู้ครับจะมาบอกฮับผู้เข้าใจกำแนนเสื่อมซึมมันมีอยู่4ขันธ์นํากันให้ฮับผู้ว่ามีเด้อแนวทางฮับผู้แล้วเข้าใจเด้อโอ้เข้าใจเนาะนี่เข้าใจบ่ถือเข้าใจแล้วต้องกำให้มันแน่นอันไหนเป็นตักเป็นบีอันไหนเป็นทัศนะอันไหนเป็นผิดสี่น้ำกำเนิดมาแน่อันไหนมาตรการได้วิธีการกำเนิดแล้วเนาะแต่เสื่อมซึมคำว่าเสื่อมซึมมันต้องกลายเป็นการกระทำเสื่อมซึมอยู่ในหัวสื่อโบทันพ่อต้องกลายการเป็นการกระทำกลายเป็นการประพฤติตัวจริง
1: โอกาสนี้ทานกีแก้วไข่คัมภีทูลเฮียกห้องมายังศูนย์กลางสภานมิยิงลาวจงสืบตัวเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกสภานมิยิงก็คือแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าให้มีคุณทาสการเมืองนักเน้นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยหักษาเกียรติศักดิ์ศรีของแม่ยิงลาวและสืบโตก่อสร้างแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าให้กลายเป็นลูกสาวผู้ประเสริฐของพรรคและของประเทศชาติ
0: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมใส่นำใส่เทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยโดยเฉพาะการสกัดกั้นไฟป่าแต่หัวทีบ่ให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างท่านสมวังพิมพ์มาวงหัวหน้ากรมป่าไม้ให้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ได้ยกระดับบุคลากรเพื่อสุ่มใส่การสอนนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข้าสวยในการมอดไฟโดยการนำใส่โดรนเพื่อบินกวดกาหาจุดความร้อนการบุกลุกป่าและการนำไซโดรนมอดไฟป่าเพื่อให้ติดพันกับการนำไซเทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยคือการป้องกันบ่ให้เกิดไฟโดยการสกัดกั้นแต่ต้นทางการลดพรการล้ำของไฟการสร้างสิ่งจูงใจและมาตรการลงโทษการสร้างความสัมพันธ์และการหัวมือที่ดี
3: การประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสำนักก่อนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงนะว่าพวกเขาจะได้มีการนำไซโดรนเพื่อติดตามจุดความร้อนนะและการบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี่เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเขาจะมีวิธีการเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่นะการลดการล้ำของป่าเนาะและการสร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดพรการกิจกรรมแบบจุดป่านี่และก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้าน
0: ท่านสมวังพิมพ์มาวงให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมายังได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้บุคลากรเพื่อเข้าร่วมเฮ็ดเวียกนำสุมสนและวิธีการสร้างหางแผนในการป้องกันไฟป่าขั้นบ้านซึ่งมีความสำคัญหลายภายหลังสำเร็จการยกระดับความรู้ทักษะการป้องกันไฟป่าแล้วจะแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติห่างแผนป้องกันไฟป่าขั้นบ้านเพื่อให้เวียกงานการป้องกันไฟป่าอยู่ตามบ้านเป้าหมายนับมือหลุดลงในต่อหน้า
1: ในระยะ5ปีผ่านมาเมืองสังทองนครหลวงจันทน์ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างตั้งหน้าเห็นให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสังวรพิมมโซนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าอิงใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5และครั้งที่6ขององค์คณะภาคเมืองสังทองผ่านมาได้วางแผนกำหนดเวียกงาน23เวียกจุดสุ่มโดยเฉพาะแม่น3หน้าเวียกจุดสุ่มที่สำคัญคือการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการผลิตเป็นสินค้าการพัฒนาเวียกงานโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเวียกงานที่สำคัญต่อการสุขยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองสังทองที่มีการเติบใหญ่ขยายโตอย่างต่อเนื่องและมีทาแหงเฮ็ดให้ประชาชนมีได้รับหลายขึ้นและอื่น
4: ๆในนั้นเมืองสังทองพวกเขาได้วางแผนการพัฒนาเมืองสังทองพวกเขาเป็น3เขตพัฒนาเขตที่1ก็มันเรียบตามลำตอนมี16บ้านเป็นเขตปลูกข้าวพืชผักและเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์เขตที่2มันก็บ้านที่ตั้งเรียบเส้นทางหลวงแห่งชาติ51มี13บ้านอันนี้พวกเขาได้กำหนดเป็นเขตรวมศูนย์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมทางพื้นที่บริการทางด้านการค้าแล้วก็เป็นทางช่างตอนแล้วก็สมเป็นท่องเที่ยวเข็มน้ำของอันนี้พวกเขาได้กำหนดอยู่แนวนั้นเขตที่2เขตที่3เหมือนบ้านที่ตั้งเรียบตามน้ำสังมี6บ้านว่าเป็นเขตกำหนดเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ใหญ่ปลูกพืชอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวธรรมชาติ
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในระยะผ่านมาเมืองสังทองยังได้กำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยมีหลายจุดเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวปากเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านทานาขามตาดภูตะเกยลองเหือน้ำสังดงปาเต้และเขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลาซนสีทองบ้านนาหอยปังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหอยเป็นบ้านเพียรลาดและมาฮอดปัจจุบันเมืองสังทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนได้ทั้งหมด4แห่งคือหาดไซขาวฟาร์มพาเจริญบ้านอ่างน้อยฟาร์มม่าบ้านเพียรลาดและน้ำตกตาดห้วยตีนทันบ้านวังม่าที่ติดพันกับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะบุญกองเข้าใหญ่ซึ่งเป็นการยู่แหงเห็นให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง21หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา26องศาเ แก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์อ้าวแก้วไม่รู้เป็นหยังคือไข่น้ำเพียงแท้น่ะ
7: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
6: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
7: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
6: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
7: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนปีนี้ผู้ต่างหน้าบรรดาประเทศและผู้แทนสากลพร้อมกันเปิกสหรือใน3หัวข้อที่น่าสนใจคือการพัวพันระหว่างสหรัฐอเมริกาอาเซียนสุกยูความมั่นคงด้านพลังงานและบรรดารูปแบบพัฒนาในสภาพการหันเปลี่ยนพร้อมจัดขึ้นในทั่วโลกท่านคริสโตเฟอร์แรนดาลรองรัฐมนตรีการต่างประเทศอเมริกาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านเงียนฮุงเซินหัวหน้าสถาบันการพัวพันต่างประเทศในขอบเขตเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนในโอกาสนี้ท่านคริสโตเฟอร์แรนดาลได้ทบทวนคืนการฮ่มมือในหลายคงเขตคือเศรษฐกิจพลังงานปัญญาประดิษฐ์เทคนิคดิจิตอลอาเซียนเป็นภาคพื้นหนึ่งที่มีความหลากหลายเมื่อมีบรรดาประเทศสมาชิกพ่วงอยู่ระยะพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันดังนั้นสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นสัญญาร่วมมือกับอาเซียนทั้งอยู่ในระดับหลายฝ่ายและ2ฝ่ายในเวทีเปิกสหรือเกี่ยวกับการสุกยูความมั่นคงด้านพลังงานบรรดาผู้แทนได้เปิกสหรือเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานขึ้นใหม่คือเป็นสิ่งท้าทายยุทธศาสตร์ในจุดเวลาระหว่างการเติบโตเศรษฐกิจปฏิบัติคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและความสามารถฟื้นฟูของภาคพื้น
0: ตามข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพร้อมเร่งพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริการสาธารณะและเพิ่มรายได้ของภาครัฐทานลูฮูดบินซาปันใจตันประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวได้ถูกยกขึ้นมาปรึกษาหารือกันในกองประชุมระหว่างประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตกับสภาเศรษฐกิจแห่งชาติอยู่นครหลวงจาการ์ตาโดยมีเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบูรณะระบบข้อมูลของภาครัฐในกองประชุมดังกล่าวต่อไปเชิญท่านฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าร่วมกันป้องกันเด็กต้านและลืบล้างถูกรูปแบบของการนำใช้แรงงานเด็ก
8: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่12มิถุนาของทุกปีเป็นวันสากลเพื่อการต้านการนำใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบหลายประเทศในทั่วโลกได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อโฆษณาเผยแพร่นโยบายและบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต้านการนำใช้แรงงานเด็กในใส่สั่งความรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในทั่วสังคมหรือประเทศของตนต่อปัญหาแรงงานเด็กเด็กในมื้อนี้แม่นผู้ใหญ่ในมื้อหน้าแม่นอนาคตของชาติถ้าชาติใดเฮ็ดให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพในมื้อนี้ในต่อหน้าก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเช่นมีความรู้ความสามารถหรือกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพในอนาคตปัจจุบันเด็กน้อยอยู่หลายประเทศในโลกรวมทั้งลาวยังบ่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรและยังมีปัญหาการนำใช้เด็กน้อยที่อายุยังบ่ถึง18ปีเฮ็ดเวียกแต่ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีอัตราส่วนของครอบครัวทุกข์ยากยังมีหลายอยู่นั้นสนธิสัญญาก็กำหนดให้ประเทศเหล่านั้นสามารถกำหนดอายุขั้นต่ำในการเฮ็ดเวียกได้ต่ำกว่า18ปีสำหรับประเทศลาวเฮาแม่นกำหนดเอา14ปีแต่ต้องมีขอบเขตการเฮ็ดเวียกเฉพาะเป็นต้นเวลาเฮ็ดเวียกเวียกที่บ่อนุญาตให้เฮ็ดได้เช่นเวียกอันตรายและอื่นๆที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านทางกายจิตใจและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กแต่ในความเป็นจริงเด็กเหล่านั้นผัดยังได้เฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการดังกล่าวนั่นอยู่นั่นถือว่าเป็นการนำใช้งานเด็กปัญหาแรงงานเด็กแม่นเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งองค์การแรงงานสากล ได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกต้องได้สู่สนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลึบล่างการนำใช้แรงงานเด็กให้สำเร็จนับแต่ปี2016ผ่านมาแต่ยังบ่สามารถบรรลุได้อิงตามข้อมูลขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ในปี2024ทั่วโลกมีเด็กเฮ็ดเวียกที่เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็กอยู่จำนวน137ล้านกว่าคนเท่ากับ 7.8 ส่วนร้อยของเด็กในทั่วโลกในนี้มีเด็กเฮ็ดเวียกอันตรายจำนวน54ล้านคนของเขตอาเซียนแปซิฟิกมีแรงงานเด็กเกือบ28ล้านคนเด็กเฮ็ดเวียกอันตราย18ล้านกว่าคนสำหรับประเทศลาวผลการสำรวจล่าสุดในปี2022พบว่าจากเด็กอายุ 5-57 ปีจำนวน 1,724,340 คนมี 172,422 คนเฮ็ดเวียกเข้าข่ายเป็นแรงงานเด็กในโอกาสวันต้านการนำใช้แรงงานเด็กสากลที่12มิถุนาท่านพงษ์ไซซักอินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสียเห็นว่าพรรคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาและปกป้องเด็กย้อนว่าเด็กเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยเห็นได้ความสำคัญดังกล่าวนั้นในระยะผ่านมากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้สร้างนโยบายยุทธศาสตร์กฎหมายระเบียบการต่างๆหลายฉบับในสายการปกป้องและคุ้มครองเด็กน้อยพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้มีกลไกเพื่อจะตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แผนงานและนิติกรรมเพื่อลึบล่างการนำใช้แรงงานเด็กในระดับภาคพื้นระดับสากลรัฐบาลก็ได้ให้การหัวมือและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานเกี่ยวกับเด็กอย่างเป็นปกติโดยได้เข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาสากลเซ็นในปี1991ได้ให้สัญญาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติในปี2005ได้สัญญาบันต่อสนธิสัญญาขององค์การแรงงานสากลเลขที่138ว่าด้วยอายุต่ำสุดของการเฮ็ดเวียกและเลขที่182ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการลึบล่างในการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ห้ายแฮง
9: พวกเขาต้องได้เข้าใจนำกันถึงเนื้อแท้ของคำว่าแรงงานเด็กเป็นยังจะมีการหาบ่อยมีการนำใส่แรงงานเด็กเพราะการหาบ่อยมีเด็กเฮ็ดเวียกอยู่ในโลกนี้บ่ได้หมายความว่าห้ามบ่ให้เด็กน้อยเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยที่มีอายุยังบ่ฮอด18ปีเพราะในสภาพแรงงานไข่ตัวจริงของแต่ละประเทศบ่ว่าทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมรวมไปถึงเหตุของประเพณีของแต่ละประเทศมันเป็นไปบ่ได้ที่จะไปห้ามเด็ดขาดบ่ให้เด็กเฮ็ดเวียกได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการนำใส่แรงงานเด็กแม้นหมายถึงการนำใช้หรือการให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเฮ็ดเวียกที่ขัดกับกฎหมายและระเบียบการของประเทศโดยเฉพาะแม้นกฎหมายว่าโดยแรงงานเช่นให้เด็กเฮ็ดเวียกล่วงเวลาหรือเกินกว่า8ชั่วโมงต่อวันเฮ็ดเวียกในแขนงการที่เป็นอันตรายเช่นแขนงการก่อสร้างโบแฮเฮ็ดเวียกกับสารเคมีเฮ็ดเวียกที่ผัวพันกับสิ่งมึนเมาการพนันและอื่นๆถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของเด็กนอกจากนั้นแรงงานเด็กแม้นการเอาเด็กที่อายุต่ำกว่าอายุที่กฎหมายกำหนดเส้นต่ำกว่า14ปีสำหรับสปป.ลาวไปเฮ็ดเวียกที่บ่แม่นเวียกที่อนุญาตหรือบ่แม่นเวียกเบารวมทั้งเฮ็ดเวียกแบบเป็นแม่บ้านคนสวนให้แก่ครอบครัวอื่นสำหรับเด็กเฮ็ดเวียกช่วยเหลือครอบครัวเส้นเวียกในครัวเรือนในชีวิตประจำวันหรือการไปเฮ็ดเวียกหาเงินบางครั้งข้าวช่วยครอบครัวในส่วนพักการเรียนหรือว่าช่วยธุรกิจครอบครัวในแต่ละวันโดยบุญผลกระทบต่อการศึกษาต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กจะบ่ถือว่าเป็นการนำใส่แรงงานเด็ก
8: การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กถ้าเฮ็ดเพียงลำพังแต่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแม้นบ่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นฉะนั้นทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐเอกชนสุมชนสังคมและครอบครัวของเด็กรวมทั้งบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทางสังคมต่างๆต้องได้เพิ่มทวีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทรัพยากรแนใส่บรรลุเป้าหมายของการลึบล่างบ่ให้มีปัญหาแรงงานเด็กโดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่ห้ายแรงนั้นให้หมดไปท่านพงษ์ไซซักอินทาราชซี่เห็นตื่นว่าลาวพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติพันธะและหน้าที่ของตนในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการที่กำหนดไว้ในแผนงานแห่งชาติกฎหมายและระเบียบการต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อเฮ็ดให้เด็กมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาหลายขึ้นและมีรายได้ที่เหมาะสม ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการต่างๆของประเทศ
9: พบลาวของพวกเฮาพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติปันธะและหน้าที่ของตนในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการที่กำหนดไว้ในแผนงานแห่งชาติกฎหมายและระเบียบการต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษาหลายขึ้นหรือถ้าจะเป็นต้องได้เฮ็ดเวียกก็ต้องเป็นเวียกที่มีความปลอดภัยมีคุณค่าเป็นธรรมหรือมีรายได้ที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการต่างๆของประเทศเราเองสำหรับแผนในตัวหน้านี้เนาะอันร่วมหรือว่าเวียกที่จะต้องได้เฮ็ดอย่างเป็นประจำแม้จะได้เพิ่มทวีการสร้างความมาผู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ครอบครัวชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำใส่เด็กเฮ็ดเวียกให้กว้างขวางอย่างน้อยก็ให้พวกเพิ่นได้คำนึงถึงธรรมชาติของความเป็นเด็กสิ่งต้องมีความระมัดระวังในการนำใส่หรือให้เคารพกฎหมายหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
8: ท่านผู้ฟังที่เคารพองค์การสหประชาชาติองค์การแห่งงานสากลได้ถือเอาเวียกงานปกป้องเด็กการต้านและการลืบล้างทุกรูปแบบของการนำใส่งานเด็กเป็นหน้าที่และพันธะของทุกประเทศในโลกทั้งนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายสหสวัสดิ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยืนยงหรือ SDG โดยเฉพาะเป้าหมายที่8ที่กำหนดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการนำใส่งานเด็กภายในปี2025และสิ้นสุดการนำใส่งานแบบบังคับและทารุณในปี2030ในโอกาสวันต้านการนำใส่งานเด็กสากลที่12มิถุนาเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนจงนำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปเผยแผ่และพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงโดยการสร้างเป็นแผนการยุทธศาสตร์ระเบียบการต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นเผยให้ปัญหาแห่งงานเด็กโดยเฉพาะแม่นแห่งงานเด็กในรูปแบบที่เป็นอันตรายให้แหงนั้นได้รับการลืบล้างและก้าวไปสู่ระบบการจ้างงานที่มีคุณค่าและเป็นธรรมสำหรับครอบครัวและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่นั้นให้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการลดพ้นการเฮ็ดเวียกของเด็กลงเทื่อละก้าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กได้มีเวลาได้รับการศึกษาเรียนได้รับการฝึกฝนล้อล้อมด้านต่างๆตามวัยของเด็กอย่างเหมาะสม
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าร่วมกันป้องกันเด็กต้านและลืบล้างถูกรูปแบบของการนำใส่แห่งงานเด็กเขียนโดยจันทศรศรีหานาถที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน
10: เออนี่ตุน
11: หึ
10: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
10: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
10: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
10: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
11: โอ
10: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
11: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
10: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนปัสสุนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่2และญาติทำอิฐของรายการจะให้บรรณาธิการได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองสีโคตรตะบงวันพุธที่10มิถุนายนผ่านมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1และคณะสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองสีโคตรตะบองนำโดยท่านไซสมพลพงวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติท่านอาจสพังทองศรีพันโดนกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะติดตามได้เคลื่อนไหวพบปะและเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5อยู่ที่สโมสรเมืองสีโคตรตะบองโดยการต้อนรับของท่านบุญมีสัญญวงศ์รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองบรรดาการน้ำคันสูงหัวหน้าห้องการอ้อมข้างพนักงานรักแรงประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเลขาพรรคบ้านอำนาจการปกครองบ้านต่างหน้าประชาชนแต่ละบ้านภายในเมืองสีโคตรตะบองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวพบปะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตรตะบองได้รายงานสภาพเศรษฐกิจสังคมของเมืองโดยย่อความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากนั้นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์ได้พัดเปลี่ยนกันเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5โอกาสนี้ท่านไซสมพลพงวิหารได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อความเอาใจใส่ของคณะพรรคอำนาจการปกครองเมืองก็คือพนักงานทหารตำรวจและประชาชนชาวเมืองสีโคตรตะบองทุกทวนาที่ได้พร้อมเพียงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเหตุสำเร็จหน้าที่เวียกงานอันสำคัญพร้อมกันสร้างสาเมืองให้มีบาดเก้าหันเปลี่ยนยางตั้งหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็นลำดับพร้อมกันนั้นท่านยังเน้นหนักให้เอาใจใส่เพิ่มทวีการนำพาซีนำทางด้านแนวคิดการเมืองทางโซกทาเฮงการขุดค้นแรงไร้หับและสุกยู่ทรงเสริมประชาชนทำการผลิตเพื่อสร้างฐานไร้หับใหม่กับการแก้ไขปัญหาหัวไหลของงบประมาณปัญหาสิ่งเสพติดขี่ลักงัดแงะสแกมเมอร์และอื่นๆเพิ่มทวีการนำพาฮอบด้านตัวเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีความนักแน่นสุกยุ่งส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนทำการผลิตกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพเพื่อสนองให้แก่บรรดาโรงแรมห้างอาหารตลาดต่างๆในนครหลวงสร้างและขยายรูปแบบเศรษฐกิจร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นฐานเศรษฐกิจอันมั่นคงและนักแน่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเฮี้ยงห้องต้องการและสามารถตอบสนองแก่การสร้างสาพัฒนาภายในศึกษาอบรมให้ประชาชนรักษามูลเสื้อความสามัคคีปองดองนำใจรักชาติและเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างสติเข้าลบกฎหมายการปฏิบัติพันธะของประชาชนเพิ่มทวีกันฝึกอบรมสีมือแห่งงานให้มีคุณภาพประชาชนมีเวียกเหตุงานทำมีรายรับและชีวิตการเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้นปรับปรุงห้องหมอห้องหมอน้อยให้พ่อแม่ประชาชนสามารถเข้าถึงการปิ่นปัวอย่างกว้างขวางสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังติดตามโซกค้นหาและโต้ตอบกรณีพยาธิระบาดให้ได้ไวเอาใจใส่การสร้างและซ่อมแปลงโรงเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะยังได้พบปะเยี่ยมยามประชาชนอยู่วัดโพธารามเมืองพลสมบูรณ์และมอบเครื่องอุปกรณ์บริโภคอุปโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมังเห็บที่พัดถล่มในระยะผ่านมาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นใจและมีสติเข้มแข็งในการสร้างสาครอบครัวคืนใหม่แสดงความเห็นใจและเยี่ยมยามถามข่าวความทุกข์สุขของประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทางย่องยอสมเสยความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องแยงในยามเกิดเหตุฉุกเฉินทางได้ชี้นำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสมทบกับแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซานและฟื้นฟูพื้นฐานโครงรางให้ทันการ
ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองสีโคตตะบองท่านผู้ฟังที่เคารพพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าและหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่หักษาการหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่ของบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในตอนบ่ายวันที่8มิถุนายน2566ผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติผู้ที่นำเวียกงานห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาห้องประธานกรรมธิการภายในสภาแห่งชาติคณะห้องว่าการสภาแห่งชาติพนักงานรัฐกรที่ขึ้นกับห้องว่าการสภาแห่งชาติและเขตถึกเชิญจากห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในพิธีต่างหน้าจากกลุ่มเลขานุการกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มกฎกากลุ่มบริหารและห้องการคุ้มครองหอสภาแห่งชาติได้ขึ้นรายงานสรุปเวียกงานโดยย่อของกลุ่มที่ขึ้นกับคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติห้องว่าการสภาแห่งชาติในปัจจุบันในตลอดระยะ5ปีผ่านมาจากนั้นก็ได้มีการเซ็นบทบันทึกมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าและหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่หักษาการหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่คือกลุ่มจัดตั้งแม่นระหว่างทานแสงแก้ววงนาราชและทานเฉลิมไซนามบุตรหัวหน้ากลุ่มเลขานุการแม่นระหว่างทานค้ำสมัยสัมมวงศ์และทานสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์กลุ่มกวดกาแม่นทานนางหวันไซจันทราและทานแสงแก้ววงนาราชกลุ่มสื่อมวลชนแม่นระหว่างทานสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์และทานบอหานประเสริฐกรมการเงินแมนระหว่างทานนางดาวเพชรสีหาวงศ์และทานนางเข็มพรพุทธพันธ์กรมบริหารพิธีการห้องการคุ้มครองหอสภาแห่งชาติรวมเข้าเป็นกลุ่มบริหารแมนระหว่างทานพงสวรรค์แก้วละครและทานเพชรพ้นใจศิลปกิจและทานค้ำแทนวีรกุลในพิธีมอบหับหน้าที่ดังกล่าวท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความย่องยอสมเสยบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าที่ได้ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและแสดงความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในตลอดระยะผ่านมาและได้แสดงความยินดีสมเสยต่อบรรดาท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มหักษาการหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากการจัดตั้งให้มหาภิชอบหน้าที่เวียกงานในตำแหน่งใหม่การจัดพิธีมอบหับหน้าที่ในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญพอเป็นการปฏิบัติตามทิศปรับปรุงองค์จักรของพรรครัฐให้มีความกระทัดหัดโรงเรียนและมีประสิทธิผลเพื่อให้เป็นองค์จักรการจัดตั้งและบุคลากรของสภาแห่งชาติชุดที่10มีความสอดคล้องกับสภาพหน้าที่เวียกงานขององค์การนิติบัญญัติในระยะใหม่ท่านรองประธานสภาแห่งชาติยังได้มีคำเห็นเน้นหนักต่อบางปัญหาในของเขตเวียกงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นต้นเวียกงานแนวคิดการเมืองที่เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเพื่อสร้างให้พนักงานมีความอุ่นเอียงทุนเทียงมีหลักมั่นการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีความเป็นแบบอย่างที่ดีมีความห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสืบต่อปรับปรุงซับซ้อนจัดวางบุคลากรขั้นห้องกลมหัวหน้ากลุ่มขันแผนกและวิชาการภายในสภาแห่งชาติให้สำเร็จโดยไวเอาใจใส่ยกสูงคุณภาพในการเป็นเสนาธิการในการค้นคว้าการเกี่ยมเนื้อในต่างๆเป็นต้นการสร้างแผนการการสั่งรวมและการสรุปรายงานผลการเคลื่อนไหวเวียกงานให้มีความถูกต้องหอบด้านทันเวลาปรับปรุงกลไกการประสานงานภายในห้องว่าการสภาแห่งชาติภายในสภาแห่งชาติและบรรดากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องก็คือสภาประชาชนขันแขวงให้มีความลงเรียนจะแจ้งมีคุณภาพท่านการเอาใจใส่สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานรัฐกรอยู่ห้องว่าการสภาแห่งชาติเวียกงานภาคพนักงานเวียกงานจัดตั้งกฎกาเวียกงานบริหารพิธีการเวียกงานการเงินเวียกงานสื่อมวลชนเวียกงานคุ้มครองตึกสภาแห่งชาติเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานของสภาแห่งชาติดำเนินไปอย่างคงตัวมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวพิธีมอบหับหน้าที่ของบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับห้องว่าการสภาแห่งชาติต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลคมซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้รับฟังข่าวกรรมาธิการต่างประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันวันที่5มิถุนายน2566ผ่านมานี้ท่านผู้สีเต็มเมลาดรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันนำโดยท่านโทมัสเลคเคนส์กรรมการกรรมาธิการการต่างประเทศและกรรมาธิการเพื่อการร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมด้วยคณะซึ่งจุดประสงค์การแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติในโครงเขตเวียกงานพัวพันร่วมมือของ2ประเทศด้านเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมสังคมการสุขยุ่งส่งเสริมด้านต่างๆรวมถึงโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศโอกาสดังกล่าวทานผู้สีเตมิราชได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกทั้งการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของทานโทมัสเรคเคนพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเสริมขยายสายพัวพันธุ์ร่วมมือที่ดีระหว่างลาวเยอรมันว่ารวมว่าเฉพาะระหว่างสภาแห่งชาติของ2ประเทศให้นำมือได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และภาระบทบาทการเป็นองค์การนิติบัญญัติเป็นต้นขั้นตอนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการสร้างและรับรองแผนงบประมาณแห่งรัฐนอกนั้นฝ่ายเยอรมันได้ให้ความสนใจต่อบรรดานิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับนโยบายเพื่อการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากสถานการณ์ประเทศด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นแฮและปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมสแกมเมอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์จากต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของลาวปัญหาปาราการเฮียนและการแต่งงานก่อนไว้อันควรพร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้ทบทวนและสังเกตตีราคาคืนมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการช่วยเหลือจากเยอรมันในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมอาหารเที่ยงของเด็กในโรงเรียนและอื่นๆซึ่งเห็นได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นด้านดีที่ควรสืบต่อเสริมขยายและปัญหาคงค้างที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในตอนท้ายโครงการพบปะคณะผู้แทนของ2ประเทศได้เสนอต่อการสืบต่อการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกรรมาธิการการต่างประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันและในวันที่3หา4มิถุนายนผ่านมานี้ท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่16แขวงเสกองท่านสุพลไสสง่ารองประธานสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองท่าแตงและท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองท่าแตงพร้อมด้วยคณะติดตามได้ลงพบปะเยี่ยมยามพ่อแม่ประชาชนอยู่2บ้านของตาแสงจุลาคือจุลาและยึบใหม่โดยบรรดาท่านประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงต่างหน้าห้องการองค์การปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในการพบปะได้รับฟังการรายงานจากองค์การปกครอง2บ้านโดยสังเขปจากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็ได้เผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิ10และสภาประชาชนแขวงเสกองสุทธิ5ทั้งมีคำเห็นสิทธิ์ยังทางต่อการพัฒนาบ้านและครอบครัวและเปิดโอกาสให้พ่อแม่ประชาชนเสนอข้อของใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ติดพันกับการดำรงชีวิตเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้แทนนำไปค้นคว้าพิจารณาและนำเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอธิบายชี้แจงและแก้ไขตามความเหมาะสมจากนั้นยังได้เยี่ยมยามโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านยิบใหม่และการติดตามกวดกาสภาพเส้นทางไปสู่เขตทำการผลิตของพ่อแม่ประชาชนบ้านสะทืออีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็แม่นข่าวการพบปะเยี่ยมยามประชาชน2บ้านตาแสงจุนลาท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้รับฟังข่าวสุดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาลาวที่นครหนานชางสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน29ท่านนำโดยท่านนางวีระวรพันธวงศ์รองประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมด้วยคณะติดตามได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อสุดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหนานชางแขวงเจียงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566ซึ่งจัดโดยกระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน
สุดสัมมนาดังกล่าวเป็นการเสริมขยายสายพัวพันการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเป็นการร่วมมือในโครงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งผ่านมารัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนด้านทุนฮอนเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่สมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงและพนักงานรัฐกรของสภาแห่งชาติในหัวข้อต่างๆโดยผ่านกระทรวงการค้าและเป็นเจ้าภาพจัดโดยแผนกการค้าแขวงเจียงซีและวิทยาลัยวิชาชีพภาษาต่างประเทศและการค้าต่างประเทศแขวงเจียงซีสุดสัมมนาครั้งนี้ได้หาฟังการบรรยายจากนักค้นคว้าและศาสตราจารย์จากสถาบันการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยซื่อดังของนครหนานซางแขวงเจียงซีเกี่ยวกับแนวคิดและผลสำเร็จในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการก่อสร้างประเทศชาติที่ทันสมัยและการหันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของจีนการศึกษากลไกนิติบัญญัติที่นำโดยสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนการปฏิรูปองค์การของรัฐบาลการพัฒนาประเทศหันเป็นทันสมัยการรับมือกับวิกฤตการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการบริการจัดหางานสาธารณรัฐขั้นหักฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการเข้าร่วมสัมมนาได้เฮ็ดให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงรับรู้และเข้าใจบทเรียนการพัฒนาและการปฏิรูปการปกครองที่ดีเส้นทางหันไปเป็นทันสมัยของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติภาระบทบาทขององค์การนิติบัญญัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นจากนั้นคณะยังได้ไปทัศนศึกษาเบื้องตัวจริงอยู่สถานที่ประวัติศาสตร์เขตวัฒนธรรมเขตการผลิตเขตพัฒนาชนบทรูปร่างความทุกข์ยากหันไปเป็นบ้านที่ทันสมัยและบริษัทต่างๆจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้รับฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวสุดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาลาวที่นครหนานซางมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมีมงคุณรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพบกันใหม่ในทิศหน้าขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอรยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น.ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาแต่เหนือฮอดใต้บ่มีเฉพาะแต่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและสำหรับรายการของพวกเฮายังจะพาทุกท่านได้ไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกท่านได้รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่อง

0: เพนีบันดาเผานี่ก็เป็นคำขวัญของแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยสีสันของฮีตของประเพณีจากหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนซึ่งในนั้นมีเผ่ากระตูหลายกว่าหมู่แขวงเซกองตั้งอยู่ทางภาคใต้ของลาวห่างจากนครหลวงจันทน์ประมาณ815กิโลเมตรมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกแขวงเซกองมันมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 กว่ากิโลตาเมตรรวมมี4เมืองก็คือเมืองละมามเมืองกะลึมเมืองทาแตงและเมืองดากจึงแขวงเซกองเคยเป็นภาคส่วนหนึ่งของแขวงสารวันแต่ได้หับการแยกตัวออกมาตั้งเป็นแขวงในปี1983และอยู่แขวงเซกองเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและกับประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้พวกเฮาไปฮู้ส่วนลักเมืองกันก่อนส่วนลักเมืองสร้างสำเร็จในปี2011ตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในใจกลางเทศบาลแขวงเซกองเพื่อเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีและความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนลักเมืองแบ่งออกเป็น3ทอนซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประดับด้วยเพชรนิ้นจินดาต่างๆเสาลักเมืองมีความสูง990ซมหน่วยมนๆตั้งงอยอยู่ยอดเสานั่นหมายถึงดวงตะเวนที่ย้ำใดก่อส่องแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศส่วนรูปภาพคนถือผ้าก็หมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงเซกองแห่งนี้และนอกจากส่วนหลักเมืองแล้วยังมีบ้านก่อนด่านใหม่ท่านผู้ฟังบ้านก่อนด่านใหม่เป็นบ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเผ่ากระตูเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ยกย้ายแต่เมืองกะลึมมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางตอนใต้ประมาณ17กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงไปทางทิศเหนือประมาณ32กิโลเมตรซึ่งในวันที่5ของเดือน3ทุกๆปีชาวบ้านกันดอนจะได้มีการจัดบุญประเพณีของเผาขึ้นเพื่อฉลองมากผลจากการเก็บเกี่ยวโดยในงานจะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตำแพนจักสานของเผานักท่องเที่ยวยังสามารถเลาะซมโฮงซบเก่าแก่ดังเดิมของเผาและเที่ยวสาลาเอิ้นว่ากวนเนาะอยู่กลางบ้านโดยมีผู้นำเที่ยวของบ้านเป็นคนอธิบายตลอดงานและยังมีพิธีขาควายแป่งฮีดเป็นอาหารต้อนรับแขกที่มาร่วมงานน้ำอีกทางผู้ฟังตอนนี้พวกเขาไปสืบต่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันแน่น้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดแฝกแมนตั้งอยู่บริเวณบ้านดานเมืองละมามซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเซกองอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากเส้นทางเลขที่16ประมาณ2กิโลเมตรแต่ก่อนอยู่บริเวณถึงหัวตาดและก้องตาดดังกล่าวมีดอนปกคุ้มอยู่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกอันเป็นที่มาของสื่อตาดแฝกแต่พอมาฮอดปี1968เกิดมีน้ำท่วมข้างใหญ่เขตนี้น้อยจึงเฮ็ดให้หญ้าแฝกดังกล่าวดับสูญไปน้ำตกตาดแฝกสูงประมาณ10-15เมตรและกว้าง250เมตรมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวอุ้มทุมมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสและมีน้ำไหลผ่านตลอดฤดูกาลน้ำตกตัดแฝกถูกค้นพบในปี1999และเริ่มเปิดให้เข้าเที่ยวชมในปี2008เป็นต้นมานอกจากน้ำตกตัดแฝกแล้วยังมีตาดโทนตาดโทนนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านโมเมืองละมามห่างจากตัวเมืองเพียงแต่3กิโลเมตรเท่านั้นและเริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2008ตาดโทนมีความสูงประมาณ20เมตรกว้าง15เมตรตาดโทนประกอบมีน้ำตวนตาดผสมประสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเรียบตามน้ำเซกองซึ่งมอฮอดปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวตาดโทนได้รับการพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่พักแคมป์ข้างคืนและห้างอาหารต่างๆท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นบางส่วนบางจุดของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองอีกจักหน่อยโนรีจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังและพาทุกท่านได้ไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการโนรีจะพาทุกท่านไปสืบต่อท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเซกองตืมอีกไปที่ตาดปะออกันแน่ท่านผู้ฟังตาดปะออแมนตาดของห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านแสนใต้เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าไปมาสะดวกสบายและเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการในปี2008อยู่บริเวณด้านเทิงและด้านลุมของตาดดังกล่าวแมนเต็มไปด้วยไม้ปะอ๋อชาวบ้านเขตนี้จึงพากันเอิ้นว่าตาดปะอ๋อจนมาฮอดปัจจุบันและตาดดังกล่าวกว้างประมาณ25เมตรสูงประมาณ50เมตรเป็นเขตสงวนพิเศษเพื่อท่องเที่ยวโดยเฉพาะจึงเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมที่สุดไปเที่ยวได้สำหรับตาดปะอ๋อหรือใครที่ต้องการอยากไปเที่ยวตาดเซกะต่ำตกก็ได้ตาดเซกะต่ำตกนี่ท่านผู้ฟังเป็นตาดที่บ่ค่อยมีคนฮู้จักเพราะปานใดแต่มีความสวยสดงดงามหลายเป็นน้ำตกตาดที่สูงที่สุดเป็นลำดับ2ในภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกตาดดังกล่าวอ้อมห้อไปด้วยป่าดงพงไพอันเขียวอุ้มทุมซึ่งน้ำสายนี้มีชื่อว่าห้วยกระต๋ำไหลมาจากป่าลึกในเขตภูเพียงบ่อละเวนจึงเป็นที่มาของชื่อตาดเซกะต่ำตกเอ้าก็ไปได้นะผู้ฟังงามแท้ๆเนาะอุ้มทุมปกคลุมไปด้วยป่าไม้สีเขียวและก็นอกจากนั้นยังมีสนเผากะเหรี่ยงที่ท่านสามารถไปเที่ยวไปลิ่นไปศึกษาเฮียนโฮ้วิถีชีวิตของเขาเจ้าได้เฮือนสนเผากะเหรี่ยงแม่นตั้งอยู่บ้านดากมวนเมืองดากจึงห่างจากเทศบาลแขวง108กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองดากจึงประมาณ8กิโลเมตรเฮือนสนเผากะเหรี่ยงมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังเดิมของสนเผาโดยนำไส้วัสดุทางธรรมชาติล้วนๆในการปลูกสร้างซึ่งประชาชนทั้งหมดภายในบ้านได้พากันสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจก่อสร้างบ้านขึ้นมาห่วมกันในแต่ละปีชาวบ้านจะพากันจัดงานบุญประจำปีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จจากการเก็บเกี่ยวผลปลูกซึ่งในงานบุญก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองกับการนุ่งถืออันเป็นเอกลักษณ์มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเผาตะเลียงเป็นอีกหนึ่งเผาที่อยู่ทั้งแขวงเซกอกเนาะไปได้ท่านผู้ฟังและยังมีเผาอาลักเฮือนสนเผาอาลักตั้งอยู่บ้านกระสังกลางเมืองละมามห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทางเลขที่16 B ไปทางซ้ายแดนเวียดนามเฮือนสนเผาอาลักเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยไม้เนื้อแข็งและทั้งหน้าเฮือนก็มีรูปแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสนเผาสนเผาอาลักนี่แมนมีวิธีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีประจำปีขึ้นมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งมีพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเอาท่านผู้ฟังที่เข้าโลบก็ได้มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้หาฟังเกี่ยวกับแขวงเซกองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าน่าสนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวไปชมได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วส่วนอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่ไสเขตแขวงใดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ใส่แดต้องได้ติดตามฟังรายการของพวกเขาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงหา8โมง15นาทีส่วนท่านใดที่ไปลิ่นไปเที่ยวบวาสถานที่ทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมไปบอนใดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพพิธีของประเพณีของท้องถิ่นท่องเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซื่นและปลอดภัยกันเบ้อสุขุสุคนมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกวางสีที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวรวมกับวิทยุอาวเปปุเขตกวางสีแห่งสาธาและรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทือหรือซื้อฮิตของประเพณีที่เป็นพลเสือข่าวสร้างวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางสีให้บรรดาท่านได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางสีรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสร้างเกี่ยวกับกวางสีให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบปะกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอโดยเวินหวังคุณดารา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่5มิถุนายนที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พบปะกับสหายหลีเซียงกรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนาในโอกาสดังกล่าวสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของสองประเทศให้กันทราบและได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการสร้างคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงพิเศษในปี2016นี้เป็นปีที่มีความหมายความสำคัญในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตและปีมิตรภาพลาวจีนซึ่งสองฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยบรรยากาศคึกคืนและเต็มไปด้วยความหมายความสำคัญอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือด้านรัฐเป็นต้นแมนด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและด้านอื่นๆระหว่างสองประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องบรรดาโครงการร่วมมือและโครงการช่วยเหลือหลายโครงการได้หับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จและได้แสดงความสมเสยผลสำเร็จการก่อสร้างสายตรง500กิโลโวลต์ลาวจีนที่ได้เปิดนำใช้เป็นทางการในวันที่20มิถุนายน2026ซึ่งเป็นโครงการที่นอนอยู่ในแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อสองกระทรวงป้องกันความสงบลาวจีนที่ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ได้รับการเห็นดีในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายก็ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันเพื่อเสริมขยายการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้เห็นดีจะสืบต่อร่วมมือสุขยูภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายจะตั้งพันขยายมากผลของการเยี่ยมยามในครั้งนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่อสุขยูการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันร่วมกันมุนไซท่าแหงทางรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและบ่อแฮเทคโนโลยีสูงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการร่วมมือในขอบเขตแม่น้ำคงแม่น้ำลานซ่างและด้านอื่นๆเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบปะกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ขณะนี้ท่านพรมพับฟังรายการกวงซีที่สวยงามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทางหับฟังข่าวเกี่ยวกับไลฟ์ฮับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้น10กว่าส่วนห้อยนำเสนอโดยทาวอนอินทศร
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพสุ่นกลางจีนหรือ CMG เพื่อได้รายงานในวันที่7มิถุนายนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสั้นจีนเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าใน4เดือนต้นปีนี้ได้รับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนแม้นได้บรรลุ 4,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น10กว่าเซินฮ้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีกายในขณะที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บรรลุแม้น 1,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น8เซินฮ้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีกายความเอาสาวซ่องกว่าส่วนหอยข้องรายหับทั้งหมดข้องคะแนนการซอฟต์แวร์อยู่ในนั้นท่านรายหับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พื้นฐานมี59กว่าตื้อยวนเพิ่มขึ้น9กว่าส่วนหอยรายหับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมมี99กว่าตื้อยวนเพิ่มขึ้น9กว่าส่วนหอยส่วนรายหับจากการบริการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารบรรลุ 3,000 กว่าตื้อยวนเพิ่มขึ้น12ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายความเอา67กว่าส่วนห้อยของรายหับทั้งหมดของคะแนนการซอฟต์แวร์อยู่ในนั้นท่านการบริการด้านการประมวลผ่านคลาวอันนี้และพื้นฐานนั่นก็คือฐานข้อมูลใหญ่สร้างรายหับรวมแมน534กว่าตื้อยวนเพิ่มขึ้น12กว่าส่วนห้อยรายรับจากการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวมแมนบรรลุกว่า142ตื้อยวนเพิ่มขึ้นแมน18กว่าส่วนห้อยรายรับจากการบริการเทคโนโลยีเวทีการค้าอิเล็กทรอนิกส์แมนบรรลุ363กว่าตื้อยวนเพิ่มขึ้น7กว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายที่ท่านได้ฟังผ่านไปแล้วนะท่านแม้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายหับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้น10กว่าเซินฮอย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการกวงซีที่สวยงามมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยทาวอนอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

โอ้ยเถอยลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ผ่านระบบ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz หรือว่า Facebook Lao National Radio พบกันเป็นประจำแบบนี้สุธนอม

ผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองต้นรายการแบบนี้สุธนอมขอฝากสีสันเสียงเพลงให้ฟังกันก่อนแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาในระยะหน้า

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคือเงินเล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอจำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: กับข่าวมาสุริยาสงของทางรายการพวกเขาเป็นยังไงทางใต้ทางเหนือของพวกเขาอากาศยุดซุ่มกินเย็นโบหรือว่าแดดออกแล้ว 2-3 มื้อที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็รู้สึกว่าฝนจะตกตั้งแต่นาระยะตอนแรงจนฮอดระยะเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปก็รู้สึกว่าแดดจะออกแล้วฝนก็เช้าตกกันแล้วเช้าให้เช้านาของพวกเขาก็คงจะดีใจเนาะเพราะว่าเป็นระยะที่ว่าหน้าปีกันแล้วก็คงจะดีใจที่มีน้ำฝนสุธนอมเองก็ขอเป็นแห้งใจให้ได้เศร้ากสิกรรมเศร้าให้เศร้านาของพวกเขาผู้ที่ว่าออกแห่งงานเฮ็ดเวียกอย่างก็แล้วแต่ค้าขายอยู่ก็แล้วแต่เนาะรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตัวเองให้ดีเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเอาเป็นว่าระยะนี้หาฟังเพลงกันตื่มอีกก่อนระยะหน้าจึงค่อยมาพบกับสุธนอมอีกสินเก่าสินเคย

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองทองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงย้ำเติมอีกว่ารายการสีสันเสียงเพลงมีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์หลายท่านก็คงจะบ่ได้อยู่เฮือนออกไปฮู้ไปสวนหรือบางท่านก็พาลูกเต้าออกไปลิ่นบ่ว่าจะเป็นไอเต็กพักสั้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้ไอเต็กก็เห็นว่าเพิ่นมีกิจกรรมการขายเครื่องกิจกรรมให้เด็กน้อยลิ่นหลายอันหลายแนวและก็บางท่านอาจจะไปทางตังแข็งบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเมื่อทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันหรือว่าบางท่านบ่ได้ไปไสก็มาหาฟังรายการวิทยุจากรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาไปนำก่อนจะไปฟังคุณประโยชน์ของมังแอปเปิ้ลนั้นเดี๋ยวเฮาไปหาฟังเพลงกันก่อนจึงกลับมาฟัง

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ฟังเพลงกันไปแล้วขอกลับเข้ามาสู่รายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขากลับมาฟังสาระหนาหูคุณประโยชน์ของหมากแอปเปิลคุณประโยชน์ของหมากแอปเปิลให้ฟังมื้อนี้หมากไม้ยอดนิยมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นลาซาแห่งสุขภาพเพราะมีสารอาหารวิตามินและกากใยสูงซึ่งมีคำเว้าต่างประเทศกล่าวไว้ว่าAn apple a day give the doctor away กินแอปเปิ้ลเมื่อละหน่วยเฮ็ดให้ห่างไกลจากหมอว่าซั่นเด้เป็นแนวใดกันแน่เดี๋ยวมาฟังกันนี่คือคุณประโยชน์เด่นๆของหมากแอปเปิ้ลที่ดีต่อห่างกาย1ช่วยในการควบคุมน้ำหนักอิ่มโดนแอปเปิ้ลมีกากใยอาหารสูงก็คือไฟเบอร์และมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลายเฮ็ดให้กินแล้วรู้สึกอิ่มโดนลดความอยากอาหารโดยเฉพาะอาหารโดยเฉพาะการกินแอปเปิ้ลทั้งเปลือกแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังที่ว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมอาหาร 2. ดีต่อระบบย่อยอาหารและขับถ่ายในหมากแอปเปิ้ลมีกากใยสนิทละลายน้ำที่มีชื่อว่าแพคตินซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นพรีไบโอติกหรือว่าอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายนั้นเฮ็ดเวียกได้ดีป้องกันท้องผูกและปรับสมดุลลำไส้ท่านผู้ฟังอยู่ต่างประเทศเนาะคือสุทนอมเห็นเนาะบางอันที่ว่ามักแอปเปิ้ลนี่นะก็เจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดแบบสกัดเป็นยาก็คือจะเป็นยาแบบว่าบำรุงอันนั้นบำรุงในห่างกายคนเฮาเลยเป็นยาวิตามินยาบำรุงหลายอันหรือว่าท่านผู้ฟังผู้กินเป็นมากก็สามารถซื้อเป็นแบบว่าอาหารเสริมหรืออาหารผลิตภัณฑ์น้ำนี่มาก็ได้3นอกนั้นยังบำรุงหัวใจอีกและลดคอเลสเตอรอลสารเพคตินและสารต้านอนุมูลอิสระในแอปเปิ้ลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลสนิทบอดีในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิหลอดเลือดหัวใจ 4. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถึงว่าแอปเปิ้ลนี้จะมีรสชาติหวานแต่มีคาร์ดัสนีน้ำตาลต่ำกากใยในแอปเปิ้ลช่วยในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล 5. เสริมสร้างความคุ้มกันก็คือบำรุงผิวพรรณแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยวิตามินซีอยู่แต่ว่าจะช่วยในการที่ว่าต้านอนุมูลอิสระสารฟลาโวนอยด์ป้องกันการเสื่อมของจุลังช่วยให้ไถผิวพรรณสดใสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยคุณประโยชน์สูงสุดก็ควรกินทั้งเปลือกเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระของมันนี่และกากใยส่วนใหญ่แม่นจะอยู่ที่เปลือกของแอปเปิ้ลถ้าว่ากินแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องควรล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่นั่นก็เป็นสาระหนาหูดีๆที่มาฝากต้นกันในมื้อนี้เดี๋ยวเฮาจะพาไปฟังเพลงกันอีกก่อนจึงกลับเข้ามาระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เกิดเป็นคนต้องเฮียนฮู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็ฮู้ล่าบ่กล้าหาญ
1: เป็นตั้งแต่ท่านผู้ฟังหวังว่าคุณประโยชน์ของ My Apple พร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆหวังว่าคงจะถืออกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยสำหรับมื้อนี้จุถนอมต้องขอขอบใจหลายๆกับท่านผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบกับทางรายการของพวกเฮาบ่ว่าท่านจะอยู่ไสกำลังขับขี่รถอยู่ทางใต้ทางเหนืออยู่ทั้งภาคกลางก็ขอขอบใจหลายๆที่ว่ายังติดตามรายการของพวกเขาแต่มื้อนี้หลายท่านก็อยากจะโทรเข้ามาเนาะแต่ก็ต้องขออภัยหลายๆเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักสุถนอมก็คงจะได้ไปเที่ยวแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าเฮามาพบพ่อกันใหม่ตามเวลาเซ็นเคยปิดประจำเวลา 9:00 น. 10:00 นแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์1 ชั่วโมงเต็มมีสุถนอมแล้วก็เวิร์นวังเป็นคู่กันในรายการตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปฟังเสียงแต่ละคนไปเนาะถ้าเมื่อใดสุถนอมคาเวียก็แม่นเวิร์นวังมาฮับหน้าทีแทนถ้าเมื่อใดเวิร์นวังคาเวียก็แม่นสุถนอมมาฮับหน้าทีแทนรายการที่พวกเฮาจัดให้ท่านผู้ฟังมีรายการด้วยฟังหากว่าผิดพลาดประการใดสุถนอมเองต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรซ้ายให้ในมิรายการทุกทานจงมีแต่ความสุขสบายใจรักษาสุขภาพในระยะนี้ให้ดีแล้วกลับมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงกันใหม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้สุถนอมขอลาไปก่อนสบายดี

0: ตั้งวงอีกวะหั่นน่ะมื้อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อ1มื้อน่ะก็เทื่อ1หลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเมียนหั่นน่ะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อ
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังทํายังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บั่นทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวหร
1: อเออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาต้องได้มีส่วนร่วมนำกันเพื่อป้องกันให้ลูกหลานของทานปลอดจากสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกหลาน
1: มาพบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็อยู่ในระยะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติส่งเวลาแห่งศาสตร์ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะของพวกเฮาก็แม่นสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองเกณฑ์ทาวจับแก๊งค้าขายพร้อมโครงการหลายกว่า 2,000 เม็ดการจะตั้งพันขยายเวลาแห่งศาสตร์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแต่ละขั้นก็แม่นได้เอาใจใส่แก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อยาเสพติดเป็นต้นผู้ผลิตค้าขายมั่วสุมและเสพยาเสพติดทุกประเภทเพื่อเห็นให้สังคมมีความสงบและปรากฏการยอดท่อในสังคมให้นับมือลดลงเป็นเก่าๆในเดือนพฤษภาที่ผ่านมากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเกณฑ์ท่าแขวงสัญญาบุรีได้หับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนผู้ดีจะขนส่งยาเสพติดโดยผ่านเส้นทางเลขที3859จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ลงติดตามกฎกาเส้นทางดังกล่าวฮอดเวลา 18:00 นของวันเดียวกันจึงได้พบเห็นรถที่ต้องสงสัย2คันคือรถกระบะ Revo 4ประตู4ขาวหมายเลขทะเบียนม.ห. 8886นครหลวงเวียงจันทน์ขับขี่จากบ้านปุงค่าแลนตามเส้นทางผ่านบ้านห้วยอีหุมขึ้นมาฮอดจุดนัดพบจอดอยู่แคมป์น้ำเหืองส่วนรถ Revo 4ปอนเงินแมนขับขี่ออกจากบ้านหาดแดงขี่ลงไปทางบ้านห้วยอีหุมเพื่อจุดนัดพบแล้วรถทั้งสองคันจึงจอดเคียงกันประมาณ10นาทีจากนั้นรถทั้งสองคันก็ได้ขับขี่กลับคืนทางไผ่ทางลาวพอฮอดเวลา 20:00 นทางเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้ประสานงานกับป้องกันความสงบกลุ่มบ้านเวือนคำหมวดกองห้อยทหารซ้ายแดน158ประจำอยู่บ้านเวือนคำและด่านประเพณีเวือนคำติดตามกวดกาและกักรถกระบะ Revo 4ขาวหมายเลขทะเบียนม.ห. 8886นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการกวดกาพบว่าผู้ขับขี่สื่อเท่าสุริยาอายุ37ปีบ้านแจ้งเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์และนางจินดาวรอายุ41ปีอยู่บ้านหมอเมืองเกณฑ์ท่าแขวงสัญญาบุรีส่วนรถกระบะ Revo 4ปอนเงินหมายเลขทะเบียนกก8931สัญญาบุรีได้ขับขี่มุ่งหน้ากลับคืนมาทางบ้านหาดแดงเมืองเกณฑ์ท่าแขวงสัญญาบุรีฮอดเวลา 20:30 นาทีทางเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้ขออนุญาตกวดกาและกักตัวผู้ขับขี่สื่อเท่าสายทองอายุ55ปีบ้านคอนตาปูเมืองเกณฑ์ท่าแขวงสัญญาบุรีจากนั้นจึงได้นำตัวลงไปจุดที่ผู้เกี่ยวจดหลดไว้แคมทางเพื่อกวดกาคืนจุดบริเวณดังกล่าวเมื่อพบเห็นห้องหอยคนลากดึงวัตถุสิ่งของลงไปแคมน้ำเหืองจึงได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาพบเห็นวัตถุที่หุ่มห่อด้วยถุงยางสีดำจำนวน6ถุงใหญ่จึงทำการกวดกาพบว่าอยู่ในถุงสีดำนั่นบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าไว้ในเป่า12เป่าเท่ากับ240แพ็คหรือเท่ากับ2ล้าน4แสนเม็ดจากนั้นจึงได้นำวัตถุเครื่องของกลางดังกล่าวพร้อมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายตกมาฮอด 20:00 นของวันเดียวกันพบเห็นรถกระบะ Revo แคปสีขาวหมายเลขทะเบียนกค3244สัญญาบุรีขับขี่มาแต่เส้นท

หาดแดงมุ่งหน้าไปบ้านห้วยอีหุมเมืองแก่นเท่าซึ่งสงสัยว่ารถคันดังกล่าวแม่นเป้าหมายพัวพันกับการขนส่งยาเสพติดครั้งนี้จึงได้ขออนุญาตกวดกาฮู้ว่าผู้ขับขี่ซื้อเท่าบุญทันอายุ46ปีอาชีพประชาชนและผู้นางมานำซื้อเท่าทองสุขอายุ35ปีอาชีพประชาชนอยู่บ้านโคนตะปูเมืองแก่นเท่าจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าพร้อมกันร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดแท้ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันความสงบเมืองเกียนเท่าจึงได้มอบคดีดังกล่าวให้ห้องตำรวจกองบังคับการป้องกันความสงบเมืองสัญบุรีไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองแก่นเท่าจับแกงค่าขายพร้อมของกลางหลายกว่า 2,000 เม็ด

0: ดอยตัวว่าบอกแล้วยานี่เฮือนไปตู้วันคือว่ามิดเน
1: า
0: ะ
1: กันมิดละโบมามานี่สิว่าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นหยังก่อน
1: เล่าหันบ่เป็นหยังดอกแต่ลูกของเล่าอันติถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้คาหนังคาเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยเท่ว่ะ
1: ยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งไห้อยู
0: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเราหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นซำเนาะจักอีกดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
1: ่นั่นแหละหวังรวยทางลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำแน่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
3: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
3: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มาย้ำใดก็แห้งอดคือคนลูกบ่ได
4: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
5: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรายการหลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้พวกเราก็ยังสุมใส่การจัดตั้งปฏิบัติส่งเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะรายการหลุดพ้นสิ่งมึนเมาก็แม่นสุมใส่การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งตอนนี้จะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยสิ่งมึนเมา
1: ภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกงหรือทางอ้อมผลิตน้ำเข้าซื้อขายเหล่าเถื่อนเหล่าปลอมเหล่ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดสแตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกสนิทส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากหลุดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใส่สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ใช้ความรุนแรงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปมเป่งเอกสารขาดความรับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้ มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ
2: นี่แม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้ไหมเฝ้าไปเวียกนี่นะ
3: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
2: เฮ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
3: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
2: เอามาเอามาเอามาเอามาเงินเอามาไว้ไว
4: ้ซื้อได้ปักแล้วไปตีค่อยนี่นะ
2: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเกี่ยวออกมาเดี๋ยวนี้ขอสักนิดก็บ่ได้เนาะจะไปโทษมันเหลือเอามาเอามามามีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นี่นะเกี่ยวออกมาไว้ไว้ตีตายซะบ
0: ่ยาเสพติดเป็นไพ่ต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคม
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดมื้อนี้เสนอมาตราที่15ผลให้ต่อประเทศชาติท่านผู้ฟังยาเสพติดเกิดห้ามเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติต่อประชาชนเป็นต้นสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติผู้ติดยาเสพติดบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบและบ่สามารถเป็นกำลังแห้งในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดมาตราที่15ผลให้ต่อประเทศชาติท่านที่ตามมาฟังสติต่อกฎหมายอาญาว่าด้วยยาเสพติดได้ใหม่ในโอกาสหน้ายาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยอย่าคิดไปลองสบายดี

0: ฮัลโหลมีหยังเนาะ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขาอันมันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบ่มันบ่แม่นแดงลูกแม่
2: แม่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายหวานแม
1: ่เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นอย่างลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นอย่างก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเฮีย
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขอขอบใจกับมิตรการทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท้ายรายการนี้ก็ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างไกลปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

คณะละครเสียงเคลาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ถ้าบ่มีเงินก็จะบ่มีความสุขแม่นบ่ไอ้สุบัน
1: ถูกต้องมารีเมื่อขาดเงินตัวเดียวความสุขก็จะบ่สามารถมีได้แน่นอนน้องจงสังเกตเบิ่งแต่ละชีวิตที่อยู่อ้อมข้างของน้องนั่นติถ้าเขาขาดเงินแล้วเบิ่งคือว่าอันใดก็ยุ่งยากลุงลังไปหมดเลย
0: ทุกอย่างมันละซับซ้อนหลายได้ๆล่ะหากพวกของน้องยังถืออุดมคติคือเว้ามานั่นนะ
1: ความจริงก็บ่มีอีหยังผิดดอกมาเลยเพราะบางคนที่มีเงินสนิทที่เอิ้นว่าเหลือกินเหลือใส่นั้นอาจจะหาความสุขใดๆบ่มีเลยทั้งนี้ก็ย้อนตัวเองบ่ฮู้จักใส่เงินให้เป็นประโยชน์นั่นแหละสำหรับอ้ายแล้วแม่นมีความสุขที่สุดพออ้ายนำใส่เงินที่มีอยู่ในตัวเองนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคือน้องฮู้และก็น้องเห็นนั่นแหละเมื่ออ้ายสามารถใส่เงินเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนอื่นได้อ้ายก็เกิดความสุขใจเช่นเดียวกัน
0: น้องยอมหาบาแนวคิดจิตใจของอ้ายแม่นถูกต้องที่สุดคนคืออ้ายนี่นะหายากหลายได้ที่เห็นความสุขของคนอื่นเป็นความสุขของตนเองนะมีหลายคนที่คิดอิจฉาคนอื่นหวังมั่งเพทำร้ายเขาเมื่อเห็นว่าเขามีความสุข
1: บุคคลประเภทที่น้องเว้ามานี่เขาจะหาความสุขแค่ตัวเองบ่ได้เลยเพราะแนวคิดที่เป็นปรปักษ์กับคนอื่นนั้นย่อมมีผลดีหยังให้แก่ตนเองเลยแนวคิดนี้มาเกิดอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัญหานี้น้องต้องได้ระมัดระวังได้มาลี
0: ไอ้ว่าแบบนี้ค่ะคือว่าน้องจะถึกอิจฉาจากคนอื่นยังสั่นละ
1: มาลีมีคติเตือนใจอยู่บทหนึ่งเขียนไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเปลี่ยนภัยบ่มีภัยอยากจะเห็นเฮาเก่งเกินนี่แหละสิ่งที่ไอ้ต้องได้ระมัดระวังบางที่ผู้ที่เฮาคิดว่าจะบ่เป็นพิษเป็นภัยหยังต่อเฮานั้นคือศัตรูนัมเบอร์1ของเฮาล่ะ
0: ไอ้คงบ่หมายถึงในกลุ่มผู้หญิงของโมพวกน้องติบอก
1: ภัยก็ตามมาลีเฮาอย่าไปเฝ้าเสื่อใจคน 100% เถอะติเพิ่นก็ยังได้เว้าว่าอย่าเสื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตนะ
0: สำหรับคำพิวและแสงเดือนนี่นะต้องเสื่อในไอ้สุบัน
1: แนวคิดของน้องเป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์หลายแต่อย่าลืมว่าความบริสุทธิ์ของเฮานั้นมันบ่ผิดหยังกับสำลีหรือแผ่นแพ้สีขาวนั่นเองมันจะเปื้อเปื้อนไว้ที่สุดหากมีละอองสีอื่นมาปะปนเข้าถือความว่าของอ้ายให้ดีเด้อสติจะต้องสูงอยู่เสมอจึงจะพ้นไปจากเหตุให้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้สึกตัว
0: เจ้าน้องจะเสืออ้าย

0: มันพิเศษอยู่บนใดวะ
1: อ
0: ้
1: าวไม่เต๋อเป็นอย่างเกาะครับพี่โออยู่บ่อยู่กะพรหันใจใหญ่น้องเจ้ทิ่มตั้งหลายใบแบบสั้นใจให้ไผก่อหึ
0: บ่ได้ใจให้ให้ไผดอกให้ตัวเฮาเองนี่แหละ
1: ให้ตัวเองแปลกดีเป็นอย่างจริงให้ตัวเองวะมึงแม่หมออำนวยการเฮานะมีแขกมาพบอยู่บ่ขาดเลยได้นะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทุกเวลาเลย
0: ก็ย้อนปัญหานี่แหละที่เฮ็ดให้เฮาใจให้ให้ตัวเองนะฮู้บ่ล่ะ
1: หมายความว่าแนวใดก่อคำผิวเฮาบ่เข้าใจในคำว่าของตัวเลย
0: ก็แนวว่าตัวบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวนี่ล่ะจึงบ่เข้าใจความรู้สึกของเฮาน่ะคนเฮานี่มันก็วิเศษต่างกันอยู่บ่ใดวะเข้ามาที่ดังยังดังกว่าแม้นแต่อ้ายบุญมากก็ยังให้ความสนใจเขาอีกทั้งๆที่ฮู้อยู่ต่อหน้าเฮาก็ยังยกย่องเขาว่างามและก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี
1: ่คนอื่นที่ตัวเว้าถึงนี่น่ะแม่นหมายถึงมารีแมนบ
0: ่ก็สิมีไผอีกล่ะเฮาอยากฮู้ที่แท้ว่าเฮาขี้ให้กว่ามารีหลายปานใดไผๆจึงสนใจมันหลายกว่าเฮานี
1: ่บ่เอานะคำผิวมารีเป็นหมู่ของเฮาได้แล้วก็แม่นพวกเฮาเองที่แนะนำให้ฮู้จักกับอ้ายสุบรรณน่ะเมื่อหมู่ได้ดีเฮาก็ควรดีใจนำหมู่บ่แม่นหวา
0: เสื่อตัวดีไปคนเดียวเถอะสำหรับเฮาแล้วยังคิดเสียใจอยู่ได้ที่หลงแนะนำให้อ้ายสุบรรณฮู้จักกับมาลีน่ะโบคิดเลยว่าอ้ายสุบรรณจะติดตาต้องใจมาลีจนทุ่มเทให้ยางใหญ่โตแบบนี
1: ้จะคิดยังให้เกิดความบ่สบายใจเลยนะถึงเท่าใดอ้ายสุบรรณก็บ่ได้ปาบ่ได้ทิ่มเฮาแม่นหวา
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่เฮาอยู่ในฐานะลูกน้องของมาลีเด้อไอ้สุบันแต่งตั้งให้พวกเขาเป็นที่ปรึกษาของมารีเท่านี้ก็เพื่ออยากให้พวกเขาบ่ให้พวกเขาเสียใจซื่อๆดอกซึ่งความจริงแล้วมันก็แม่นลูกน้องของเขานั่นเองล่ะ
1: เพราะว่าโตน่ะคิดหลายไปได้คำผิวมันก็ดีแล้วเด้ที่ว่าจำเป็นต้องไปยืนเฝ้าหัวคันใดเพื่อแนะนำค้นไปซื้อแล้วก็คายคำจนน้ำลายปิ่นฟอดจึงได้ผู้เซ็นเล็กๆน้อยๆนี่น่ะ
0: แต่มันมีอิสระภาพเป็นตัวเองได้เด้ออยากไปใส่ก็ไปบ่ต้องมานั่งมุกอยู่ในห้องอายเย็นจนเป็นวัดคือแนวนี
1: ้ให้เฮาถามตัวได้ท่อคำผิวแม่นตัวอยากได้หยังกันแท้ก่อหรือว่าตัวฮักอ้ายสุบรรณแต่แล้วบ่ฮักตัวจังซั่นวะ
0: เรื่องนั้นก็มีส่วนถูกอยู่ดอกแต่เฮาอยากให้พวกเฮาอยู่ในฐานะเจ้าของห้านคือกันกับมาลีจึงจะถูกต้องพอพวกเฮาฮู้จักกับอ้ายสุบรรณก่อนมาลีได้โบแมนจะมาอยู่ก้องอำนาจของมารีคือแนวนี
1: ้มันขึ้นอยู่ที่ไอสุบันที่เป็นตัวตัดสินปัญหาเองได้สิไปโทษให้มารีก็บ่ได้ดอกมารีกำลังจะเข้าห้องเฮาได้ฮะน่ะเซา

0: บางอันนี้สวยเฮาดีดูคำผิวลูกค้าลายนี่จะซื้อเครื่องเก็บเงินหลวงลายตามรายการนี่ล่ะแต่เราสิเอาเซกเงินนี่ให้เฮาโดยให้ไปทอนอีก15มื้อข้างหน้าควรจะอนุมัติหรือบ่นี่นะ
1: มันเป็นหน้าที่ของตูที่จะตัดสินปัญหาบ่แม่นว่ามาเลยจำเป็นยังที่จะมาต้องถามพวกเฮาอีกล่ะ
0: คำผิวในเมื่อโตก็เป็นที่ปรึกษาเฮาถ้าเฮาบ่ถามโตแล้วจะให้เฮาไปถามไผล่ะไอ้สุบันกันยังเว้าละเดว่าถ้ามีปัญหาหยังที่บ่เข้าใจให้ปรึกษาโตได้ทุกเวลา
1: ปรึกษาได้ทุกเวลาจังซั่นวะมันสิโพดไปแล้วได้มาเลยเฮาบ่แม่นจะมาหับไส้โตทุกเวลาเด้ออย่าซื้อเอาซื้อไอ้สุบันมาอ้างหลายเถาะเรื่องเล็กๆน้อยๆกระซิบปรึกษามันเมื่อยปากได
0: ้แม่นโตเป็นหยังไปก่อคำผิวจึงเว้าแล้วก็ใส่อารมณ์คืนนี้นัง
1: สิเป็นหยังก็เป็นนางคำผิวที่บ่มักให้ไผใส่อำนาจบาดใหญ่อยากใส่อยากเว้าย้ำใดก็ใส่ก็เว้านี่ล่ะ
0: คำผิวบ่แม่นเฮาใส่อำนาจบาดใหญ่หรืออ้างซื้อเสียงเลี้ยงน้ำผู้ใดมาขู่โตใดเฮาบ่เข้าใจวิธีเฮ็ดเวียกเรื่องนี้เท่านั้นจึงขอปรึกษาน้ำโตบอกเขาได้ติว่าโตมีปัญหาหยังจึงเกิดอารมณ์หงุดหงิดแบบนี้นะเฮาบ่แม่นคนอื่นคนไกลกันนี่นา
1: เป็นหยังสิบ่แม่นคนอื่นคนไกลกันล่ะในเมื่อโตคือเจ้าของห้านเฮาเป็นเพียงที่ปรึกษาและกินเงินค่าแห่งงานจากโตเท่านั้นบ่แม่นวะ
0: อ
1: ้
0: าวคำผิวโตกำลังเว้าเรื่องหยังนี่นาเขาบ่ได้คิดแบบนั้นเลยใดแสงเดือนโตก็คิดคือกันกับคำผิวนี่วะมู
2: มาลีเฮา
1: แสงเดือนบ่คิดคือเฮาดอกมาลีพอแล้วบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวหยัง
0: นี่หมายความว่าแนวใดเนาะคำผิวเว้าให้เฮาเข้าใจได้เถาะเฮาลองงงต่อลักษณะท่าทีและความเป้าของโตได้แท้ใดพ่อบ่เคยได้ยินตัวเว้าแบบนี้มาก่อนเลยนี่นะ
1: แม้นเดี๋ยวนี้ตัวงงแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งอำนวยการได้ครอบงำตัวจนบ่มีเวลาออกไปใส่ได้คือแต่ก่อนบ่ฮู้ว่าเคยถูกไผอุ้มซื้อเสือเหลือมาแล้วคนเฮาหากเป็นแนวนี้ล่ะเมื่อได้ดีก็หนีจากหมู่เสมอ
0: คำผิวเป็นยังไปนางคิดแล้วใดจึงเว้าความนี้ออกมาจุดประสงค์ของนางแม่นเพียงยังกันแท้กิริยาท่าทีแบบนี้เขาบ่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าจะเป็นคือไอ้สุปันเบ้านั่นบ
3: ่มาลีจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไผบ่มีผู้ใดอยากเกณฑ์เฮาเก่งเกินอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตความอิจฉาริษยานี่นะมักเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันน้องจะต้องระวังได
0: ้แม่แล้วไอ้สุบันเบ้าถือทุกอย่างท่าทีแบบนี้ที่แสดงว่าคำผิวในอีสาวพอนางฮู้กับไอ้สุบันมาก่อนนางควรจะได้หาผลประโยชน์ตอบแทนสำเดียวกับเขาแต่เขากลับได้ดีกว่านางอย่างบ่คาดฝันแสงเดือนกับคำผิวมีอันแตกต่างกันที่สุดเขาควรจะเห็นอย่างแยกอย่างหนึ่งเพื่อคำผิวจะได้ดีขึ้นหลายกว่านี้ดีแล้วคำผิวที่โตแสดงท่าทีเซนิดออกมาก่อนที่เฮาและโตจะเข้าใจผิดกันอย่างบ่มีเหตุมีผล
2: มาลีโตโทรไปหาธนาคารที่ลูกค้าให้ใบถอนเงินแล้วบ
0: ่ยังเถื่อได้แสงเดือนเป็นยังต้องโทรไปเนาะ
2: โตต้องโทรไปถามให้ละเอียดก่อนเพื่อให้ฮู้ว่าผู้เกี่ยวเคยมีปัญหาในการถอนเงินเข้าธนาคารหรือบ่หากบ่เคยมีปัญหายุ่งยากหยังตู่ก็อนุมัติไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารต่างๆนั่นก็มีอยู่หน้าโต๊ะตู่แล้วบ่แม่นวะ
0: ถูกแล้วแสงเดือนหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารมีอยู่แล้วล่ะขอบใจด้วยแสงเดือนที่ตู่ให้คำแนะนำเฮาเซนนี่นะ
1: ออกจากห้องเข้าไปโดยบ่เว้าหยังเลยจังซั่นวะโถเอ้ยมันสิโพดไปแล้วใดสิไปฮอดใส่เกาะเห็นแล้วที่แสงเดือนว่าเพิ่นเป็นแนวใดนะ
2: เฮาก็บ่เห็นว่ามีหยังผิดปกตินี่นะคำผิวมาลีเพียงแต่ปรึกษาเฮาเท่านั้นเองนะ
1: มาปรึกษา บ่มีหยังผิดปกติแม่นติแสงเดือนสำหรับตัวแล้วบ่มีหยังผิดปกติแท้แต่สำหรับเฮาบ่คิดคือตัวใดมะลีทำทามาหาพวกเฮาเพื่ออยากลองภูมิปัญญาว่าพวกเฮาจะฮู้วิธีปฏิบัติตัวจริงซำใดเท่านั้นล่ะซึ่งเรื่องนี้นางฮู้อยู่แล้วว่าควรจะเฮ็ดแนวใดน่ะ
2: ตัวคิดเองได้คำผิว
1: นั่นเป็นตัวบ่อ่านออกซื่อๆล่ะแสงเดือนคนคือมะลีนี่วะที่จะบ่ฮู้ถึงวิธีปฏิบัติต้องการใช้หรือทดลองความคิดของพวกเฮาเท่านั้นเองต่างหากเพราะถือว่านางอยู่เหนือพวกเฮาแล้ว
2: คำผิวเฮาว่าบ่ควรเป็นปรปักษ์ต่อกันเลยพอพวกเฮาเป็นหมู่กันมีหยังควรใช้แล้วก็ช่วยเหลือปรึกษาหารือกันหากห้านข้านี่ไปบ่รอดย้อนพวกเฮาบ่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับนางแล้วพวกเฮาก็จะได้ไปยืนอยู่หัวคันไดเพื่อกินเปอร์เซ็นต์จากคนซื้อหรือว่าขายคำเท่านั้นล่ะ
1: ดีเฮาอยากให้เป็นแบบนั้นแหละแสงเดือนเพื่อเฮาจะบ่ต้องมาเป็นลูกน้องของคนปัญญาอ่อนคือแนวนี้ลองเบิ่งติว่าเฮาจะตายหรือบ่ที่เฮามาคอยหับใส่นางมะลีน่ะมันนั่นแหละที่จะต้องตายเอง
2: บ่คิดเลยว่าการได้ดีของหมู่โตจะกลายเป็นเสี้ยนน้ำคอยเสียบแทงหน้าอึกของโตเซนนี
1: ่แน่นอนคนมาที่หลังจะดังกลัวเฮาบ่ได้เด็ดขาด
2: โตบ่ย่านเรื่องนี้ฮู้ไปฮอดไอ้สบันบ่
1: เซินเฮาบ่เคยโง่ไผก็แล้วกัน

0: อ้าวน้องเป็นยังไปมาลีเบิ่งคือจังว่าบ่สบายใจมันบ่
1: เฮาจะบอกความจริงให้อนุภาพเรื่องนี้บ่ได้โอกาสเป็นของเฮาแล้วต้องลองเบิ่งว่าจะได้หาผลคืนได้ใด
0: มีหยังจะให้อ้ายช่วยได้บ่ล่ะเพื่อน้องจะได้สบายใจขึ้น
1: บ่คิดเลยว่าเพิ่นสิมีปัญหาเซนนี่
0: อ้าวมันไผบ่มาลีที่น้องเว้าถึงนี่นะฮะ
1: นายของน้องเองนะไอ้อนุภาพเพิ่นก็เคยไปหาอ้ายหลายเทื่อแล้วแต่บ่ได้ผล
0: เพิ่นเคยไปหาอ้ายเอ๊ะมันไผล่ะมาลีแล้วเพิ่นมีเรื่องหยังบ่
1: อ
0: ้
1: ายบ่ต้องฮู้ก็ได้ติเพราะน้องคิดว่าอ้ายคือจะช่วยเพิ่นบ่ได้ดอก
0: มาลีถึงอ้ายจะถือเอิ้นว่าเจ้ารักการก็ตามเพื่อความสบายใจของน้องแล้วก็หากว่าบ่เหนือบากลัวแฮงหรือว่าบ่เหนือความสามารถของอ้ายหรือว่าบ่ฝืนต่อระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแล้วอ้ายยินดีได
1: ้นี่ล่ะที่น้องเว้าว่าอ้ายจะช่วยบ่ได้นะ
0: เป็นอย่างน้องจริงว่าอ้ายจะช่วยบ่ได้ล่ะมาลี
1: ก็ย้อนว่าเรื่องนี้อาจจะฝืนต่อกฎระเบียบหรือว่าระเบียบกฎหมายนั่นล่ะไอ้จึงจะช่วยเหลือนายของน้องบ่ได้เพิ่นน่ะเป็นคนดีและมีบุญคุณต่อน้องที่สุดคือไอ้ฮู้นั่นล่ะน้องต้องการหยังเพิ่นก็ให้ทันทีแต่ลูกชายของเพิ่นได้สร้างปัญหาขึ้นเองเพิ่นจึงปรึกษากับน้องพ่อเพิ่นฮู้ว่าน้องเป็นเมียของไอ้อาจจะพอช่วยได้หากว่าไอ้บ่ยึดถืออุดมการณ์คือผ่านมานั้นซึ่งเพียงแต่แก้หนักให้เป็นเบาแก้ยากให้เป็นง่ายเท่านั้นเอง
0: บอกมาติเพิ่นคือไผและก็มีเรื่องหยังมาลี
1: น้องเว้าแล้วว่าลูกชายของเพิ่นพุ่นที่สร้างปัญหาไอ้ฮู้บ่ว่าผู้ที่ซื้อบุญมากคะนะ
0: นายของน้องซื้อไอ้บุญมากเองวะ

0: แม่นแล้วไอ้อนุภาพนายผู้มีพระคุณของน้องก็คือไอ้บุญมากนั่นล่ะแสดงว่าไอ้ฮู้จักเพิ่นคือกันแม่นบ
1: ่แม่นแล้วล่ะมารีไอ้บุญมากเคยมาหาไอ้เพื่อขอไอ้ช่วยเรื่องลูกชายของเพิ่นที่กำลังถูกกักขังอยู่เพราะว่าเขาน่ะลักเครื่องในเฮือนของคนอื่น
0: ไอ้อนุภาพพูดจังซี่แล้วพ่อจะช่วยหยังเพิ่นได้เด้เนาะ
1: ก็ยากอยู่ได้มารีลูกชายของเพิ่นน่ะก็ทำความผิดหลายเถื่อแล้วซึ่งแต่ละเถื่อนั้นมันบ่แม่นเรื่องธรรมดาเลยเด
0: ้ไอ้อนุภาพน้องฮู้อยู่ว่าในผ่านมานั้นไอ้บ่เคยช่วยเหลือคนที่ผิดจักเถื่อเพิ่นเองก็ยอมรับอยู่ว่าลูกชายเพิ่นน่ะเฮ็ดผิดแท้แต่สิเฮ็ดแนวใดได้ล่ะเพิ่นเป็นผู้บริสุทธิ์และก็เป็นผู้มีพระคุณต่อน้องหากบ่ช่วยหยังเลยมันก็บ่ฮอดเป็นอย่างหน่อยก็แม่นช่วยนักให้เป็นเบาช่วยยากให้เป็นง่ายนั่นล่ะ
1: มารีบุคคลผู้นี้น่ะทางการได้สั่งเด็ดขาดเลยได้เพื่อว่าประกอบคดีส่งขึ้นศาลน่ะโดยบ่ให้มีการประกันตัวอย่างเด็ดขาดพอถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมซ้ำยังเป็นการท้าทายต่อกฎหมายโดยบ่มีการเคล็ดลับจักเถื่อและเมื่อเป็นเช่นนี้ไอจะต้องได้ปฏิบัติตามคำสั่งของขันถึงอย่างเข้มงวด
0: หมายความว่าถึงน้องจะขอห้องให้ไอช่วยเพิ่นไอก็บ่สามารถช่วยเพิ่นได้เลยแม่นบ่
1: อย่าให้ไอช่วยเถาะมารีเพราะถ้าไอช่วยเขาก็เท่ากับว่าพร้อมคนผิดแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนเขาให้เฮ็ดผิดต่อไปอีก
0: คันซั่นอาจจะแนะนำเพิ่นได้บ่ว่าควรสิเฮ็ดแนวใดล่ะ
1: มีวิธีเดียวที่อาจจะช่วยเพื่อให้คดีนี้สั้นเข้าก็คือฝ่าประกอบสำนวนส่งฟ้องศาลให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้และให้เพิ่นไปพัวพันกันอยู่ศาลเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวและส่วนจะได้รับผลแนวใดนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะวินิจฉัยเอาเองตามความจริงแล้วลูกชายของนายน้องผู้นี้นะต้องถูกขังให้เคล็ดลับก่อนจึงจะส่งคดีขึ้นศาลได
0: ้ไอ้คิดว่าทางศาลจะอนุมัติประกันตัวบ่เนาะ
1: เรื่องนี้ก็คือไอ้เว้ามานั่นแหละมารีต้องขึ้นอยู่ที่ศาลจะวินิจฉัยหรือค้นคั่วตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น
0: ถึงแล้วใดก็ต้องยังแม่นไอ้เป็นผู้สรุปบทบันทึกการสอบสวนบ่แม่นว่า
1: แม่นและมารีแต่ศาลจะต้องได้อิงใส่บทบันทึกการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นบทอิงในการพิจารณาคดี
0: แล้วอาจจะมีวิธีใดเด้เนาะเพื่อให้เป็นคือน้องของห้องนั่นนะ
1: มารีความสื่อสัตย์สุจริตนี่นะกินบ่มีมือหมดได้แต่ความโคตรนั้นกินบ่ดนดอกน้องอามีความจำเป็นต้องได้แรงงานตามความเป็นจริงแต่เสื่อว่าแม่ของน้องนะต้องแลนเต้นประกันตัวได้เพราะบางเทื่ออาจจะมีบางคนเห็นเงินเป็นสิ่งสำคัญก็ได้นะ
0: น้องบ่เข้าใจแท้ๆได้ไอ้อนุภาพทั้งที่เพิ่นดีต่อน้องและอีกบ่ดนเพิ่นก็จะให้น้องซื้อรถมาขี่และมีเงินฝากอยู่ธนาคารเป็นหยังอ้ายจึงซวยเพิ่นบ่ได้สิ่งที่อ้ายได้รับนั้นมันก็แม่นเพิ่นได้ช่วยเหลือได้นะ
1: มารีหากสิ่งที่น้องเอามาให้อ้ายนั้นแม่นหนี้บุญคุณที่ต้องการตอบแทนเพิ่นโดยบ่คำนึงถึงความผิดหรือถูกแล้วอ้ายยินดีส่งคืนให้ได้เลยน้องบอกว่าแม่นเงินแห่งงานของน้องที่ขอเบิกมาก่อนบ่แม่นวะหากแม่นเพื่อแลกกับความบ่บริสุทธิ์ของอ้ายแล้วก็จงเอาคืนไปเถอะมารี
0: เอ้ยบ่ต้องปลดมันออกมาดอกไอ้อนุภาพเซคอเซนนี่แม่นต้องยืมเงินเพิ่นเชื่อต่างหากมันบ่แม่นเพื่อแลกเปลี่ยนอีหยังกับอ้ายที่เว้ามานั่นเลยเท่าที่น้องเว้าไปก็เพื่อยั่งยืนถึงความคิดของอ้ายนั่นเอง
1: มารีถึงจะอดก็อย่ามดในคุณค่าของคนเลยดิผลงานนั่นล่ะคือสิ่งยั่งยืนคุณค่าของคนน่ะไอ้ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็บ่ควรที่จะให้เกียรติศักดิ์ศรีของตนหมดคุณค่าลงย้อนเงินเพียงเล็กน้อยซํานี้เลย
0: เอาเถอะเมื่ออ้ายมีความเห็นเช่นนี้น้องก็จะนำไปเบ้าสู่เพิ่นฟังถ้ามีอย่างจากเพิ่น พวกเขาจึงปรึกษากันตื่มเนาะ
1: อายินดีเสมอมาลีหากสิ่งนั้นบ่ทำร้ายเกียรติศักดิ์ศรีของตำรวจ

0: บ่แม่นธรรมดาได้เนี่ยนายตำรวจผู้นี้นะสุบรรณขนาดเมียของเราแสดงละครเพื่อให้เห็นใจสินั่นหมอก็ยังอยู่ในทัศนาท่าที่เดิมคือเก่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดดีวะบัดนี้
1: เฮาก็รู้สึกนักใจคือกันนั่นแหละบุญมากเลยแต่ก็จำเป็นต้องได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราหั่นแหละพอตามมารีเว้าหั่นพวกของนางจะพยายามอย่างสุดขีดเพื่อเสนอต่อคันเทิงให้ส่งสำนวนคดีนี้ขึ้นศาลโดยไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ซึ่งเขาบ่เคยหับปากเรื่องแบบนี้กับไผมาจากเธอเลย
0: ตัวคิดว่าเราจะย่ำพิเศษเพื่อให้ศาลนะพิจารณาใส่โทษลูกเฮาอย่างนักหน่วงวะสุวรรณ
1: คือสิบ่เป็นอย่างนั้นดอกบุญมากเพราะเราก็เว้าแล้วว่ามีวิธีเดียวที่จะสวยได้คือเสนอคันเทิงให้คดีนี้ส่งถึงศาลไวเพราะฉะนั้นก็พอสบายใจได้ว่าหมอก็มีแนวคิดโน้มเอียงมาทางเมียส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่แล้วหากบ่ดังนั้นหมอก็คงจะบ่เสนอตัวคันเทิงแน่นอน
0: ถ้าเป็นคือตัวเว้ามันก็ใครอยู่เฮายันแต่หมอน่ะใส่ความแบบที่บ่มีคำว่าเห็นแก่ไผในบทบันทึกรายงานหั่นหรือใบสรุปการสอบสวนซึ่งในที่สุดศาลก็จะถือเอาตามนั้นทุกอย่างตรงนี้บ
1: ่จะคิดให้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยติบุญมากศาลก็มีเอกราชของตนที่จะสอบสวนหาหลักฐานพยานอีกเทื่อหนึ่งหากว่ามีอันสงสัยนะทางที่ดีแล้วตัวต้องเข้าหาหัวหน้าศาลหรือตุลาการสอบสวนเพื่อซอกวิธีแก้ไขก่อนที่คณะศาลจะพิพากษาคดีลงไป

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรซีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีท่านผู้ฟังมิตรหลายการที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคซกปี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มาอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกๆมื้อจันทร์ถึงวันอาทิตย์พบกัน 11:00 น. ถึง 12:00 น.พบกันทั้ง2ระบบเลยบ่ว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 MHz ระบบ AM คลื่นกลาง567 KHz ส่วนว่าทางออนไลน์พวกเฮามีแอปเนาะก็คือแอป Lao National Radio แอป Radio Garden มีรายการหลายคนเพิ่นฟังช่องทางนั้นเนาะและก็มีแอปใดตื่มอีกที่มีรายการฟังได้ก็คือแจ้งเข้ามาได้เนาะแต่ว่าแอป Lao National Radio หั่นน่ะจะเป็นแอปของวิทยุพวกเฮาเองเลยและส่วนว่าผู้ใดที่ฟังผ่านเว็บไซต์ www.lnr.org.la ทางเว็บไซต์ก็คือสามารถรับฟังได้กันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกท่านเนาะก็ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการน้ำกัน1ชั่วโมงของทุกมื้อโฮซุกเฮากาสลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้ทุกท่านได้รับฟังทีมงานเฮาแต่ละมือคือเต็มที่เนาะในการผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับฟังและก็ได้รับกำลังแห่งใจมาจากมิตรรายการนี้นะบ่น้อยเลยขอบใจทุกคนที่มักฮักและก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามพวกเฮาเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะโฮซุกบี้ก็มีทั้งเสียงเพลงมีความมวลมีความบันเทิงมาฝากมาต้อนแก่ทุกท่านอยู่น้ำกันตลอด1ชั่วโมงนี้พอฉะนั้นในระยะทำอิฐของทางรายการก็จะพาทุกท่านมาม่วนกันบันเทิงกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงก่อน2เพลง

พามิดรายการกลับเข้ามาอยู่กับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นแนวใดระยะที่2ของทางรายการนี้ทุกท่านกินข้าวกันแล้วหรือยังบางคนกำลังกินข้าวเที่ยงบางคนก็ยังเถื่อเนาะเพราะว่าบางคนนี่เลือกเวียกเที่ยงนี่ตอน 12:00 นก็อาจจะยังบ่ได้กินข้าวซกปี้คือกันเนาะบางมื้อกินก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแม่นหลังจากแล้วรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะ 12:00 นก็คือหลายๆคนการอาทิเวกงานบ่คือกันสำหรับวันนี้โคซกบี้เนาะดำเนินรายการก็คือมีอีกหนึ่งความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะมาให้มิดรายการทุกท่านฟังน้ำกันเป็นการแบ่งปันกันเนาะทุกท่านเนาะก็คืออยากให้ทุกคนได้ระวังเกี่ยวกับการซื้อสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์สินค้าดีก็มีหลายสินค้าบ่ดีก็มีหลายในโลกออนไลน์นะท่านผู้ฟังบางเทื่อบางคนฮานาอู้ค่อยซื้อนี่นะดีได้นำเข้ามาจากต่างประเทศพุ่นนาสินค้านี่นาคักแท้คักว่าท่านผู้ฟังบางสินค้าดีแท้แต่บางสินค้าเป็นสินค้าปลอมแน่นอนสินค้าปลอมมันบ่ได้ผ่านการกวดจากองค์การอาหารและยาของประเทศนั้นๆแล้วส่วนประกอบที่เขาเจ้าใส่มันก็บ่ได้ปลอดภัยเสมอไปคือกับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ประเทศใกล้เคียงพวกเขานี่แหละเนาะเพิ่นได้ไปบุกกวดสั่งสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งสั่งสินค้านั่นหลังจากไปกวดแล้วเห็นว่ามีคอนแทคเลนส์คือแบบว่าวัยรุ่นจะมักใส่คอนแทคเลนส์เป็นแฟชั่นสีนั่นสีนี่ก็คือใส่แล้วเวลาแต่งหน้านะมันจะงามสิเนาะซึ่งคอนแทคเลนส์นี่นะมันจะมีแบบคอนแทคเลนส์ทางด้านสายตาที่ทางการแพทย์เพิ่นก็แนะนำแต่ว่าอันไปซื้อแบบว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาดถึกๆนี่นั้นแน่นอนว่ามันบ่แม่นของแท้มันเป็นของปลอมที่คั่นใส่แล้วมีผลกระทบต่อดวงตาเจ้าหน้าที่ไปกวดพบมีคอนแทคเลนส์นี่แหละและก็มีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงามต่างๆท่านผู้ฟังหลังจากที่เอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนั้นไปกวดแล้วนะได้หาผลออกมาว่ามีส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งเฮ็ดให้เกิดบาดแผลในกระเพาะอาหารตับหมากไข่หลังไว้หรือหุนแหงแมนถึงขั้นเสียชีวิตได้ท่านผู้ฟังลองคิดเบิ่งแม่น้ำยาล้างห้องน้ำเวลาเฮาล้างห้องน้ำหั่นน่ะกินมันแหงเบิ่งแต่มันกัดเอาคราบสกปรกไม่อย่างต่างๆอยู่ตามฝาห้องน้ำมันออกได้โดยง่ายแน่นอนว่ามันฟงใส่ต้นโตเฮาแขนขาเฮาอีนะเฮายังรู้สึกแสบแล้วกลิ่นลงไปในกระเพาะอาหารพวกเฮากระเพาะอาหารบางๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นแนวใดอันนี้ก็คือกลุ่มคนบ่ดีค่ะว่าได้คิดคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคได้เขาคิดแต่ว่าขายไปค่อยได้เงินมีแต่เท่านั้นอันนี้ก็จึงอยากให้ทุกท่านได้ระวังเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นประเภทเพื่อความงามอย่างต่างๆกินแล้วผิวงามกินแล้วผิวดีกินแล้วจอยกินแล้วโอ้ยนอนหลับดีท่านผู้ฟังขอให้เบิ่งที่ไปที่มาแน่มาแต่ใสเนาะอันนี้ก็คือเว้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะวัยรุ่นน้ำหมักเอฟเครื่องทางอนาออนไลน์แมนแท้บ่เลขจดแจ้งที่ว่าเขียนว่ามีออยหั่นน่ะบางเทื่อมันเป็นตัวเลขปลอมออยปลอมก็มีได้ขอให้ทุกท่านเนาะระมัดระวังเรื่องของการสั่งสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีหลายบ่แต่เฉพาะประเภทอาหารเสริมที่โคซกบี้เว้ามาดอกเป็นประเภทน้ำยาล้างจานน้ำยาสระผมหรือว่าเป็นประเภทแฟบซักเครื่องนี่นะท่านผู้ฟังมันก็ยังมีของปลอมลอกเฮียนแบบมาให้มันคือของที่พวกเขาเคยใส่ในชีวิตประจำวันแต่เอาบัตรมาใส่แล้วคุณภาพมันบ่แมนเทไปหลายปานใดก็คือบ่เกิดฟองซักเครื่องก็คือยังบ่สะอาดอันนี้เนาะผู้ใช้เฮาก็จะฮู้ว่ามันคือแปลกไปมันคือต่างไปจังซี่ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ว่ามิดรายการฟังแล้วได้มีสติหลายขึ้นเนาะในการซื้อเครื่องจากสังคมออนไลน์

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พามิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันอยู่กับทุกท่านที่รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่บ่ฮู้ว่าผู้ที่ฟังอยู่มื้อนี้มีผู้ใดบ่ที่มักสั่งเครื่องทางออนไลน์หลายคนนี่นะสั่งเครื่องทางออนไลน์ก็แม่นผิดหวังเนาะก็บ่เฉพาะแต่สั่งแนวอยู่แนวกินดอกบางเทื่อเพิ่นสั่งเครื่องนุ่งเสื้อผ้านี่นะในรูปหันงามงามบาดสั่งมามาแกะกล่องเบิ่งว่าซั่นป้ามันคือบ่คือในรูปว่าซั่นเดนอมิดรายการเนาะเห็นนางแบบนุ่งในรูปคือว่างามๆบัดเฮาออกมาคือว่าบ่คักบ่คือจักหน่อยก็มีบางคนนะสั่งแนวกินบาดไปเปิดกล่องเครื่องป้าจังฮู้ว่าตัวเองถูกตัวท่านผู้ฟังเอ้ยเนาะจังค่อยมาฮู้ตอนเปิดกล่องเครื่องว่าเขาทรงก้อนหินเขาทรงงาไม่เอาอันอื่นมาใส่เพราะว่าให้ฮู้ว่าทางในกล่องมีเครื่องหั่นน่ะซึ่งบริษัทขนส่งนี่เพิ่นก็บ่ได้มาแกะเบิ่งเครื่องเด้ทั้งสิ้นหั่นน่ะทุกท่านเนาะว่าข้างในมีหยังก็บ่ได้แกะกวดมาทุกกล่องเนาะอันนี้ก็คือซวยไปเพราะว่าหยังเวลาที่ว่าเขาอยากได้สินค้าใดนึงแล้วอู้ห้างนี้น่ะเขาคือขายถูกกว่าบ้านกว่าเมืองแท้เออบ้านเมืองคือขายราคาแพงมันคือขายราคาถูกป่านนี้ได้เนาะโอเคสั่งห้านมันวะซันเดย์บัตรสั่งแล้วโอนเงินไปจ่ายเรียบร้อยหลักฐานการโอนเงินส่งไปเรียบร้อยเขาเจ้าส่งบิลกลับมาให้ถ่ายรูปบิลมานี่เด้อค่อยส่งเครื่องให้เจ้าแล้ววะซันเดย์รอท่ารับเครื่องได้เลยบัตรฮอดมือไปรับเอาเครื่องอยู่บริษัทขนส่งเปิดกล่องออกมาป้าโทจากท่อนไม้จากก้อนหินมันส่งของอันเอียงบุ้งมาให้ท่านผู้ฟังอันนี้หลายคนได้เคยถูกนะบ่เฉพาะแต่บ้านเฮาประเทศอื่นก็เคยได้ยินกรณีแบบนี้คือกันเพราะฉะนั้นจึงอยากเอามาเตือนสติทุกท่านเนาะเห็นบ่เดี๋ยวนี้หลายๆห้างค่าก็คือเขาเจ้าย่านลูกค้าบ่เชื่อเขาเจ้าย่านลูกค้าแบบบ่ซื้อสินค้าย่านว่าสิเป็นมิจฉาชีพนะเขาเจ้าพากันเฮ็ดบริการเก็บเงินปลายทางก็เป็นอีกวิธีนึงที่ว่าเฮ็ดให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเนาะแต่ก็ว่าก็เสี่ยงหยังเสี่ยงก็คือบางเทื่อลูกค้าบ่ไปเอาเครื่องสินค้าตีกับทางห้างค้าก็ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปอันนี้ก็คือความเสียหายแต่ว่าส่วนหลายแล้วเดี๋ยวนี้ธนาคารเฮาบ่ฮู้จักตัวตนของเจ้านะเฮาจะบ่กล้าโอนเงินไปสั่งเครื่องในเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอมีสัตว์ซีบหลายดิคันว่าเออเก็บปลายทางได้ค่อยก่อนสิซื้อหลายคนจะเป็นแบบนี้เพื่อว่าอย่างเขาป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองทุกท่านก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังเนาะมีสติฮะแหละเกี่ยวกับการสั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์นี่ก็ฝากกันเอาไว้มาตอนที่15เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเอา2เพลงมาฝากให้ทุกท่านเบิกบานมวลซื้อน้ำกัน

อยู่กับรายการเพ่งกอนเทียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่วนว่าระบบ AM แม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์อยู่กันกับโคสบีฮับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านนะครับฟัง2ระยะผ่านมาเว้าหลายพอสมควรเว้ายาวพอสมควรมาตอนนี้สิพาทุกท่านฟังเพลงกันตื่มซะเนาะมาม่วนซื่นกินข้าวไปนำฟังเพลงมวนๆไปนำเบิกบานอารมณ์ก่อนจะไปกินข้าวสำหรับบางคนเนาะเอ้าขอให้ทุกท่านได้มวนๆน้ำกัน2เพลงนี้

0: พลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงมวลมวลจากทางรายการเพลงก่อนเที่ยงแล้วจบรายการเพลงก่อนเที่ยงแล้วก็เป็นข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีต่อฉะนั้นผู้ใดที่อยากจะฟังข้อมูลข่าวสารตามภาคข่าวก็คือเปิดวิทยุต่อเนาะฟังภาคข่าวต่อได้เลยรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆที่ว่าอยู่น้ำกันมาฮอดตอนท้ายรายการขอบใจทุกการที่ตามรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงขอสุขบี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเมียนมาเพิ่มทวีการผูกพันหัวมือสองฝ่ายปรึกษาหรือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วสายส่งไฟฟ้าสถานีเชื่อมต่อโครงการเคลื่อนไฟฟ้าน้ำมาหาเสด็จเวียดนามสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางเวียดนามยกสูงบทบาทการเชื่อมโยงผ่านเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียนงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10มีผู้เข้าร่วมหลายกว่า60ประเทศและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสถานฟังรายละเอียด
1: วันที่12มิถุนายนพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวได้ทรงสารแสดงความเศร้าสลดใจถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทยที่บางกอกต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่อในสารเขียนว่าข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับทราบข่าวอันโศกเศร้าเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่11มิถุนายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งเมตตากรุณาและมีภาพปีศาสามารถสูงตลอดชีวิตของพระองค์ได้อุทิศเหือแห้งและสติปัญญาอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเพื่อคุณประโยชน์ของส่วนรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและเวียกงานการต่างประเทศพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างประชาชนสองชาติลาวไทยให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และนำเอาความโศกเศร้าเสียดายอย่างสุดซึ้งมาสู่พระบาทสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนชาวไทยทั้งชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิดของประชาชนลาวอีกด้วยในเวลาอันโศกเศร้านี้ต่างนาประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งเบาความทุกโศกมายังพระบาทสมเด็จและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยทุกทั่วหน้าขอให้ดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกุมารหลวงราชสิรินีศิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจงไปสู่สุคติด้วยเถิด
0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาทานทองสันภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและ

0: ทำอิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและเป็นการเยี่ยมยามตามประเพณีที่เคยปฏิบัติผ่านมารวมทั้งเป็นการเยี่ยมยามภายหลังเมียนมาสำเร็จการประกอบคณะรัฐบาลใหม่ในเดือนเมษาผ่านมาในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของสองประเทศให้กันทราบพร้อมทั้งได้ตีราคาสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาและปรึกษาหรือเพื่อส่งเสริมการหัวมือในต่อหน้าสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อและการหัวมือที่มีมากผลฐานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีที่ได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่ล้งเหลิกตลอดระยะเจ็ดทศกว่าสวัสดิ์ที่ผ่านมาในนั้นการทำมือด้านการเมืองสืบต่อมีความนักแน่นมั่นเทียงและมีความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันเห็นได้จากการน้ำขันสูงของทั้งสองประเทศมีการพบปะอย่างเป็นปกติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษก็คือการพบปะระหว่างพันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและพันธานมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การทำมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO อยู่จีนในปี2025ที่ผ่านมานอกจากนี้การทำมือด้านการป้องกันทราบป้องกันความสงบสืบต่อมีการพัวพันทำมือน้ำกันอย่างเป็นปกตินับแต่ขั้นศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมหักษาความสงบเพียบห้อยตามบริเวณแดนลาวเมียนมาเพื่อสืบต่อเลขเปลี่ยนสภาพการพ้นดินที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณแดนของสองประเทศและสุกยู่การทำมือสองฝ่ายให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นพิเศษในปี2025สองฝ่ายได้สำเร็จการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและเมียนมาในวันที่12กรกฎาคม2555ด้วยบรรยากาศมวลซืนและเป็นกันเองพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับแผนการจัดกองประชุมคณะกรรมการหัวมือสองฝ่ายระหว่างลาวเมียนมาครั้งที่13ที่เมียนมาเพื่อส่งเสริมการหัวมือในด้านต่างๆเช่นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านการแรงงานพลังงานการขนส่งทางบกเวียกงานชายแดนการศึกษาและด้านอื่นๆนอกจากนี้สองฝ่ายเห็นดีจะสุขยุ่งการทำมือในด้านต่างๆให้ขยายตัวพร้อมนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้เสื้อเสริญรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อเสริมขยายการทำมือระหว่างสองประเทศก็คือสองกระทรวงการต่างประเทศให้ขยายตัวและเข้าสู่ล้งเหลิกยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านตินมองสเวก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเมียนมาอย่างเป็นทางการของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารและคณะซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อและการทำมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้ถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและสนับสนุนเมียนมาตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามเมียนมาครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านพลจตวาวินมองประธานสมาคมมิตรภาพเมียนมาลาวพร้อมได้ขณะโดยได้แสดงความซึมซึ้งและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือของสองสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาและเมียนมาลาวที่เป็นกลไกสำคัญในการประสานงานการหัวมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนสองประเทศให้นับมือนับหลายขึ้นและประกอบส่วนส่งเสริมให้การหัวมือทางด้านต่างๆขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามของเมียนมาจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเนปิดออีกด้วย
1: 5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นเวียกงานสำคัญและนำพาซี่น้ำยางตั้งหน้าในการศึกษาอุปมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคกรรมบาลในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นมาบนมณีท่านคำพลอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีความเห็นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีคุณทัศน์การเมืองอย่างนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคและต่อระบอบใหม่มีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางนโยบายของพรรคมีสติเคารพกฎหมายและระเบียบการได้นำพาซี่น้ำยางตั้งหน้าในเวียกงานศึกษาวงการเมืองแนวคิดให้สมาส

0: อีกพักพนักงานด้วยการเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพักกฎระเบียบพักและบรรณาธิกรรมของพักมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของคณะบริหารงานพักศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาว
1: คณะบริหารงานพักสมัยที่ชี้นี้ก็ได้ถือสําคัญได้นําพาชี้นําอย่างต่างหน้าต่อการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพักโดยรายผู้การในรายเหนือในที่สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมายก็โดยการเผยแพร่ซึ้งและพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพักกฎระเบียบของพักบรรณาธิกรรมของพักของรัฐและการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพักส่วนกลางสาพันธ์กรรมการลาวของเฮาพร้อมกันนั้นก็ได้จัดตั้งการเผยแพร่เรามุ่งเสื่อวันสําคัญของศาสตร์ของพักและได้เอาใจใส่นําพาชี้นําการดําเนินชีวิตการเมืองของหน่วยพักและก็พันของหน่วยพักให้สมาชิกพักยังเป็นปกติอย่างนี้
0: ท่านคำพลอยวรรณสารให้ฮู้ตื่มว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวได้จัดตั้งปาฐกถาลาวมูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติของพรรคเอาใจใส่ดำเนินชีวิตการเมืองภายในหน่วยพรรคเฮ็ดให้สมาชิกพรรคมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเฮ็ดให้สภาพแนวคิดของสมาชิกพรรคอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในกระบวนการมีความสงบมีความสามัคคีและบ่เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในท่านแถวสมาชิกพรรค
2: เมื่อบดลมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหัวพันและบริษัทน้ำมาหนึ่งจำกัดจัดกองประชุมปรึกษาหรือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางโดยมิทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางผักกวันพิษสมัยหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการนำเสนอห่างบทรายงานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและแผนติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมโดยการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวพร้อมนั้นก็เพื่อเผยแพร่สนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังนั้นการดำเนินขบวนการของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญที่ช่วยให้โครงการพัฒนาแบบยั่งยืนพร้อมทั้งรับประกันการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นโครงการแล้วใส่ทรงไฟฟ้า115กิโลโวลต์และ220กิโลโวลต์พร้อมด้วยสถานีไฟฟ้า220กิโลโวลต์เชื่อมต่อโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำมา1 2 2 A 3 4 5 6ไปหาสายแดนเวียดนามตั้งอยู่เมืองแอดเมืองเซิงข้อและเมืองโซเบาแขวงหัวพันของบริษัทไฟฟ้าน้ำมา1จำกัดโครงการนี้ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจในวันที่9สิงหาคม2021ระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามโดยผ่าน32บ้านและ3เมืองแล้วใส่สูงมีความยาว75กิโลเมตรกว่ากวมเอาเนื้อที่ทั้งหมด198เฮกตาร์กว่ากวมเอาเนื้อที่ดินป่าป้องกันแห่งชาติแหล่งน้ำมาประมาณ24เฮกตาร์กว่ามีจำนวนตีนเสา176เสาและระยะดำเนินโครงการ25ปี
0: เมื่อบดลมณีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสภาบริหารใหญ่ครั้งที่8ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF ที่เมืองซามาร์กั้นประเทศอุซเบกิสถานนำโดยท่านนางจันทคอนบรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกองประชุมดังกล่าวเป็นเวทีปรึกษาหรือซึ่งได้เต้าร่วมเอาผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้กำหนดนโยบายองค์การจัดตั้งทางสังคมชนเผ่าพื้นเมืองภาคเอกชนและเยาวชนจากทั้งหมด186ประเทศสมาชิกในทุกๆ4ปีเพื่อทบทวนคืนนโยบายประเมินผลการดำเนินงานของบรรดาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน GEF และกำหนดทิศทางบุริมสิทธิ์สำหรับการเคลื่อนไหวเวียกงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตในการปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่หีบด่วนเส้นการสูญเสียชีวะนานาพันธุ์การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการควบคุมมลพิษและการสุดโทรมของที่ดินผ่านการปรึกษาหรือและนำเสนอเหล่านี้กองประชุมบ่เพียงแต่เพิ่มทวีความรับผิดชอบและความโปร่งใสภายในระบบกองทุน GEF เท่านั้นแต่ยังหัดแน่นความสามัคคีระดับโลก ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนอีกด้วยหลายกว่า 2,000 คนจากทั่วเครือข่ายคู่ร่วมงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้เต้าหมกันอยู่ประเทศอุซเบกิสถานด้วยความมุ่งมั่นและการปฏิบัติตัวจริงเพื่อระดมทุนขั้นที่9ของมูลค่าเกือบ$4,000,000พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสุขยู่การก้าวไปสู่เป้าหมายสากลปี2030อย่างก้าวกระโดดในระหว่างกองประชุมสภาบริหารใหญ่ครั้งที่8ท่านนางจันทคอนบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นหนักถึงความคืบหน้าบรรดาโครงการภายใต้แผนงาน GEF 8ผ่านการร่วมมือต่างๆที่สร้างผลสำเร็จตัวจริงในด้านชีวนานาพันธุ์ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการคุ้มครองดินเสื่อมโทรมและเน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะขยายการร่วมมือเพิ่มทวีนวัตกรรมการเงินแบบใหม่และหัดแน่นการสร้างผลกระทบทั้งบวกให้หลายขึ้นนอกจากนั้นท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้พบปะสองฝ่ายกับต่างนาจากกองทุน GEF องค์การ WWF องค์การ FAO องค์การ IFAD องค์การ IUCNองค์การ UNIDO และธนาคาร ADB เพื่อเสริมขยายการร่วมมือทางด้านวิชาการและซอกหาแหล่งทุนเข้าในเวียกงานคุ้มครองป่าไม้กสิกรรมสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและพิเศษโดยอิงตามการเสนอจากกองเลขากองทุน GEF ท่านรองรัฐมนตรียังได้แสดงเจตจำนงและตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสัมมนากลุ่มประเทศสมาชิกภาคขยายของกองทุน GEFในภาคพื้นอาซีที่นครหลวงเวียงจันทน์ในท้ายเดือนกันยาปีนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสดียกระดับประเทศลาวในเวียกงานดังกล่าวและดึงดูดทุนหลายขึ้นโดยอิงตามทิศทางบุริมสิทธิ์แห่งชาติห้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขั้นที่10แผนงานแห่งชาติการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศฉบับปรับปรุงและแผนงานแห่งชาติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอากาศและได้เน้นย้ำถึงการเรียกร้องให้มีการเพิ่มทุนฮ้อนปรับปรุงขั้นตอนการเข้าถึงทุนสำหรับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อหาประกันอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืนยง
2: องค์การปกครองนครหลวงพะบางร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเปิดโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางในวันที่9มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสนะแก้วบูติกนครหลวงพะบางเข้าร่วมเป็นประธานของท่านจิตดาวงโพสีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านจิตดาวงโพสีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางกล่าวว่านครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกปัจจุบันพร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทายในหลายด้านเป็นต้นการขยายตัวของตัวเมืองอย่างไวว่าปัญหาการคุ้มครองขี้เหยื่อระบบระบายน้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังคมและแห่งกดดันจากการท่องเที่ยวทางภายนอกและภายในฉะนั้นการพัฒนาต้องได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเคียงคู่กับการอนุรักษ์มรดกโลกหลวงพะบางฉะนั้นโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีลดพรผลกระทบจากมลพิษและภัยธรรมชาติพร้อมทั้งสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาตัวเมืองแบบยืนยงในอนาคตสิ่งสำคัญสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2015-2029ของนครหลวงพะบางพวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่คุ้นคั่วพิจารณาแก้ไขให้คำแนะนำทางด้านยุทธศาสตร์ทิศทางและให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเคหะผังเมืองห้องการประสานงานโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการหับประกันการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมการช่วยเหลือล่านโยบายของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และของรัฐบาลโครงการดังกล่าวได้หับทุนกู้ยืมช่วยเหลือล่าจาก ADB และเงินสมทบของรัฐบาลลาวรวมมูลค่า45 ล้านดอลลาร์
0: ปัจจุบันสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการแขนงขวาทางระยะซองซึ่งกำลังเหตุทดลองอยู่โครงการ13ไต้แต่กิโลเมตร71หากิโลเมตร346ในโอกาสรายงานตกกล่องประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นมอมบดมนี่อยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้เก็บกำขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ และสร้างบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสดเสยผลกระทบเบื้องต้น
3: สถาบันโยธาธิการและขนส่งของเฮานี่ก็ยังได้ค้นคว้าสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวนี้เนาะเพื่อมาคุ้มครองและติดตามเรื่องงานดังกล่าวนี้โดยรับถึงจากธนาคารโลกปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะในไม่มีของพวกเฮาเขตสงวนทางแต่ว่าเฮามีการออกใบตราดินควบมาเขตสงวนทางอันนี้นี่ในกฎหมายของเฮาก็ได้กําหนดเนาะเขตสงวนทางในดํารัฐก็ได้กําหนดในกฎหมายที่ดินก็ได้แบ่งที่ดินอยู่แล้วเป็น8ประเภทโดยเฉพาะกับประเภทดินคมนาคมในหั้นก็ได้เว้าเรื่องเขตสงวนทางอย่างชัดเจนแล้วเนาะหมายก็ว่าการปลูกสร้างที่จะกลายมาอยู่เขตสงวนเฮาสงวนมันอยู่ไหนพุ่นเนาะบ่าส่วนกับบุกรุกเข้ามามีการก่อสร้างเข้ามาเนาะซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโดยเฉพาะเป็นโครงการ13ใต้นี่เนาะในกิโลเมตร71หา346นี้หลังจากที่เฮามอบรับโครงการไปแล้วภายใน7เดือนหลังจาก7เดือนแล้วคณะสถาบันพ่อได้ลงไปติดตามกวดกาเห็นว่ามีการบุกรุกที่ว่าหลายพอสมควรและหลังจากนั้นก็มีอยู่ประมาณ62ตัวอย่างเนาะที่ว่ากายเข้ามาและพอลงไปติดตามกวดกาเห็นว่าประส่วนแบบบุกลุกเข้ามาเขตสงวนทางและมีการปลูกสร้างซึ่งที่เป็นปัญหาของเราในระยะต่อไปว่าถ้าเรามีการขยายโต๊ะขยายเส้นทางอาจจะมีการเลี้ยงซบเสย
0: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีความเห็นตื่มว่าผ่านมาแขนงโยธาธิการและขนส่งออกใบตราดินควบเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายแม้นได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัฐกฎหมายที่ดินซึ่งมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมแม้นได้มีการกำหนดอย่างละเอียดและจัดแจง
2: ต่อไปสถานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่8มิถุนายนนี้ท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงจำปาสักประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15ประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองสุขุมาเคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่บ้านห้วยแห่และบ้านบุงแก้วตาแสงอุทุมเมืองสุขุมาแขวงจำปาสักพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริสิบและสภาประชาชนแขวงจำปาสัก
4: ในโอกาสนี้บรรดาฐานสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15และสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้นำเอาเนื้อในบรรดามติของกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงแก่ประสาทสุดที่5ติดพันกับแนวทางนโยบายของพรรคเผยแพร่ให้แก่คณะกรรมการปกครองและพ่อแม่ประชาชนได้รับรู้เสื่อมซึมพร้อมเดียวกันนั้นยังได้หาฟังคำเห็นคำเสนอของคณะกรรมการปกครองและพ่อแม่ประชาชนใน2บ้านดังกล่าวและบ้านใกล้เคียงที่ติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการทำมาหากินของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะปัญหาการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการปรับปรุงพื้นฐานการผลิตกสิกรรมและปัญหาอื่นจากนั้นบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็เลยผัดเปลี่ยนกันอธิบายชี้แจงพร้อมทั้งประกอบส่วนงบประมาณจำนวนหนึ่งในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยบ้านในการก่อสร้างเส้นทางเบตงที่ยังบ่ทันสำเร็จประกอบส่วนโทรโข่งให้บ้านและสุดโตตังผัดลมให้แก่โรงเรียนในบ้านดังกล่าวตามคำเสนอของคณะกรรมการปกครองและประชาชนและในวันเดียวกันท่านประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมคณะยังได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามครอบครัวตัวแบบกุ้มปลูกหมากแตงและข้าวโพดบ้านบุงแก้วเคลื่อนไหวกวดกาตัวจริงของชลประทานบ้านห้วยแห่และขัวอูตื่มอีกป้าพิชซีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
2: วันที่11มิถุนายนนี้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำทาและสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทาได้ลงพบปะและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนสุดที่5อยู่หอวัฒนธรรมแขวงโดยมิทันนางอ่ำไพวรล้อมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่3แขวงหลวงน้ำทาท่านบุญปีไล่ประเสริฐรองประธานสภาประชาชนแขวงผู้ประจำการเข้าร่วม
5: โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5ประกอบมีเนื้อในมติที่สำคัญทั้งหมด25มติและ32ปัญหาสำคัญในนี้กองประชุมสภาแห่งชาติได้รับห้องเอา13มติและ19ปัญหาสำคัญของชาติและกองประชุมสภาประชาชนแขวงได้รับห้องเอา12มติและ13ปัญหาสำคัญของแขวงเผยแพร่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับรู้เข้าใจต่อแนวทางของพรรครัฐ ทั้งเป็นการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสภาพรับฟังคำคิดคำเห็นและข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมการลงพบปะและเผยแผ่ผลสำเร็จในครั้งนี้ได้เฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้และเข้าใจต่อกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐพร้อมทั้งเห็นได้ถึงความเอาใจใส่ของคณะสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงปิ่นแก้วสอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
2: ต่อไปสันทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งยังเช่นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นพยากรณ์อากาศแต่เวลา 12:00 น.ของมื้อนี้หาเวลา 16:00 น.ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-30 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-33 องศานครหลวงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-33องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-32องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30-36องศาสำหรับเขตภูเพียงบรเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22-29องศา
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่11มิถุนายนนี้ว่าเวทีป่าใสอนาคตอาเซียนด้วยหัวข้อพร้อมกันสร้างอนาคตรวมสันติภาพวัฒนธรรมถือประชาชนเป็นใจกลางดัดลงภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันอยู่นครหลวงฮานอยด้วยผลสำเร็จเวียดนามสืบต่อขยายบทบาทเป็นขวดต่อสุกยู่โอกาสโอ้ล้มสนทนาสร้างความเห็นดีเห็นพร้อมและปรับปรุงความไว้เนื้อเสื้อใจของบรรดาฝ่ายท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนเน้นนักว่าเวียดนามได้ลิเริ่มเวทีปาใสอนาคตอาเซียนก่อนนี้3ปีและเป็นเจ้าภาพจัดเวทีปาใสประจำปี3ครั้งเล่นติดนี่เป็นการประกอบส่วนที่สำคัญยิ่งให้แก่วิวัฒน์การสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อเต้าโฮมบรรดาการนำนักวางแผนนโยบายนักเซียวซานพร้อมกันปรึกษาหรือเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนก็คือของภาคพื้นท่านนางทิฟฟานีแมคโดนัลเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำอาเซียนแสดงความประทับใจต่อเวงานจัดตั้งและคุณภาพบรรดาวาระปรึกษาหรือเวทีปราศัยว่าภายใต้กันภาคเวียดนามเวทีปราศัยสร้างให้บรรดาผู้มีความสนใจและปรารถนาอยากประกอบส่วนให้ผลสำเร็จของอาเซียนสามารถพร้อมกันแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวความคิดและสร้างบรรดาคอลิเริ่มให้แก่อนาคต
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่11มิถุนายนนี้งานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10ได้เปิดขึ้นอยู่นครกุนมิงแขวงยูนานของจีนงานครั้งนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากหลายกว่า60ประเทศเขตแคว้นและองค์การจัดตั้งสากลทั้งขนาดการจัดงานและระดับสากลล้วนแต่ได้สร้างสถิติสูงสุดใหม่รวมเอาทุกประเทศในอาซีใต้มีวิสาหกิจจากประเทศในอาซีใต้ประมาณ560แห่งเข้าร่วมวางแสดงพร้อมทั้งร่วมเอาวิสาหกิจสั้นนำเกือบ100แห่งทั้งภายในและต่างประเทศและผู้ซื้อหลายกว่า 1,500 คนงานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดห้องวางแสดง13ห้องรวมเอาของเขตต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์พลังงานสีเขียวการผลิตแบบทันสมัย การท่องเที่ยวและการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกาเฟและอื่นๆซึ่งจะช่วยสุกยุ่งให้การเปิดประตูและการหัวมือระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้มีประสิทธิผลใหม่
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อำไพวันวงอำธรและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีลีวะ
6: ยี่ขึ้นความที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะท่านผู้ฟัง
9: เจ้าท่านผู้ฟังเซิงวาในมื้อนี้ก็หับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าอนุธิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
6: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟัง
9: เจ้าก็ต้องขอสบายดีแฝงสุรีอีกครั้งนึง
6: เจ้าสบายดีเนาะมาพบกันกับพวกเราในมื้อวันเสาร์เนาะท่านผู้ฟังในวันที่13เดือนมิถุนาปี2026ในมื้อแฮม13คำเดือน7ลาวพศ2569นั่นอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งบรรดาท่านได้ติดตามแล้วว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเราที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็แม่นการนำเอากฎหมายนิติกรรมข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานั้นที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันเสาร์ก็คือมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะได้นำเอาบรรดาข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมพร้อมด้วยบรรดาสาขาที่ว่ามีการเคลื่อนไหวทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานี้มีการเคลื่อนไหวมีการเฮ็ดกิจกรรมอย่างต่างๆพวกเราก็จะเอามานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราในมื้อนี้นั่นเอง
9: จากนั้นผู้ฟังที่เคารพเซิงว่าในมื้อนี้เองทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราก็มีทั้งหมดอยู่5ข่าวที่พ้นเด่นด้วยกันในนั้นก็มีคือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวติดตามท่านประธานประเทศเพื่อเยี่ยมยามทางรัฐกิจที่สปป.จีนท่านฮองผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมกล่องประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเจ้าและหัวข้อข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเซิงว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคือแนวใดทางอนุทิดาและแฝงสุรีจะนำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปพักเฮาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนเซิงวาในระยะนี้เองทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะแฝงสุรีก็คือมีข่าวดีหรือว่าอยากขอประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ใดที่ว่าสนใจมาเป็นครอบครัวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาก็คือทางธนาคารของพวกเขาช่วงนี้คือประกาศรับสมัครพนักงานซึ่งว่ารายละเอียดจะให้ทางแฝงสุรีนี่เป็นผู้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อท่านใดที่ว่าสนใจมาเป็นครอบครัวกับพวกเขาก็ขอเชิญเจ้า
6: เซิงวานธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ก็ได้มีความต้องการก็คือประกาศสมัครเนาะเพื่อนร่วมงานจำนวน24ตำแหน่งเนาะท่านผู้ฟังซึ่งมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครซึ่งเพิ่นก็ได้กำหนดเพศหญิงหรือว่าเพศชายนั้นอายุบ่เกิน35ปีซึ่งว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อนมีระดับการศึกษาก็คือระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่ว่าเพิ่นรับหั่นก็คือมีสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพัวพันสากลและสาขาอื่นๆที่ว่าติดพันนั่นเองซึ่งว่าคะแนนที่ว่าเพิ่นรับหั่น GPA ก็คือ 3.00 ขึ้นไปนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับว่าผู้ที่เรียนจบมาแต่ต่างประเทศเนาะจะต้องมีคะแนน GPA ก็คือ50ส่วนร้อยขึ้นไปนั่นเองสำหรับผู้ที่ว่าเรียนจะจบในปีนี้แต่ว่ายังบ่ทันได้รับใบประกาศเนาะท่านฟังก็สามารถเอาใบยั่งยืนการเรียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA ก็คือ 3.00 ขึ้นไปเนาะท่านผู้ฟังจากโรงเรียนที่ว่าบรรดาท่านได้เรียนจบนั้นมายั่งยืนเพื่อประกอบฟอร์มก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับการรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าต้องคือมีในระดับดีหรือว่าถ้ามีประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกที่เกี่ยวข้องยิ่งเป็นการดีเนาะท่านผู้ฟังที่ว่าในตำแหน่งที่จะรับสมัครเป็นเพิ่นก็จะพิจารณาพิเศษนั่นเองส่วนว่ารายละเอียดเนาะท่านผู้ฟังซันก็สามารถเข้าไปติดตามอยู่ที่
10: Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นจะระบุตำแหน่งอย่างละเอียดก็คือ24ตำแหน่งว่ามีมาตรฐานเงื่อนไขอย่างใดมีสาขาที่จบบ่หรือว่าตำแหน่งที่จะไปอยู่ในกลุ่มกองใดนั้นเพิ่นก็จะมีการระบุอย่างละเอียดก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bol.gov.la เนาะท่านผู้ฟังหรือว่าท่านอาจจะติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่น้ำเบอร์020-5523-4845 5523-4845นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
9: จ้าก็ขอฝากไว้เนาะก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงท่านไหนที่ว่าสนใจมาร่วมเป็นครอบครัว BOL หรือว่าครอบครัวธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานำการเจ้าขอเชิญชวนเจ้าฉะนั้นมาฮอดตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากทางรายการเพื่อนธนาคารแล้วจึงมารับฟังข่าวพ้นเด่นในอาทิตย์นี้
11: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์และสื่อสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตั้วเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตั้วเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงท่านเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไซต์บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTokของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
9: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังทีเข้าลบกับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารก็ยังอยู่กับอนุธิดาและแฝงสุรีรับผิดชอบดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทีหักแพงซึ่งว่าระยะนี้เนาะหลายท่านก็คงจะหาประทานอาหารที่ย่างหรือว่าหลายท่านก็เดินทางไปลิ่นไปเที่ยวทั้งใดในมื้อวันพักวันพรแบบนี้ก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพดื่มแล้วบ่ครับแล้วก็ขอให้ท่านขับขี่ปลอดภัยเดินทางด้วยความระมัดระวังนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเฮามาเข้าที่ข่าวทวิตกันเลยซึ่งว่าข่าวทวิตของมื้อนี้ก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวติดตามทานประธานประเทศเพื่อเยี่ยมยามทางรัฐกิจที่สปป.จีนในระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนปี2016ที่ผ่านมานี้ท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ติดตามพนักงานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสปป.ลาวในการไปเยี่ยมยามรัฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนการเดินทางในครั้งนี้ก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสปป.ลาวและสปป.จีนซึ่ง2ฝ่ายก็ได้กำหนดเอาเป็นปี2026เป็นปีมิตรภาพลาวจีนเพื่อสืบต่อเสริมสร้างสายพัวพันสองชาติหัดแน่นการร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีดีคือเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ร่วมที่ดีและการสร้างคู่ร่วมสัตยกรรมลาวจีน จีนลาวและก็เพื่อยกสูงการร่วมมือความไว้เนื้อเชื่อใจและการประสานงานทางด้านยุทธศาสตร์ให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและนำเอาความศรีวิไลและความผาสุกมาสู่ประชาชนสองชาติพวกเขาอย่างแท้จริงและในวาระการเยี่ยมยามรัฐกิจที่สปจีนในครั้งนี้ท่านนางบุญคำวรจิตได้ต่างหน้าให้ธนาคารแห่งสปปลาวในการลงนามส่งเอกสารที่สำคัญร่วมกับท่านพานกงเสิงผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนเพื่อเป็นการสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมือด้านการเงินการธนาคารระหว่างสปปลาวและสปจีนโดยเฉพาะแมนการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาให้แก่ระบบการเงินของสองประเทศส่งเสริมการนำไส้เงินสกุลท้องถิ่นกีบหยวนในการสำหรับข้ามสายแดนยกระดับระบบการสำหรับเงินดิจิตอลและสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในอนาคตนั่นเองเจ้าซึ่งนี่ก็เป็นข่าวทับอิดในมื้อนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ติดตามทานประธานประเทศเพื่อเยี่ยมยามทางรัฐกิจที่สปจีนั่นเองเจ้า
10: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาต่อกันที่ข่าวท่านฮ้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมกองประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งในระหว่างวันที่27หาวันที่31พฤษภาคม2026ท่านนางวัฒนาดาลลอยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งครั้งที่28ภายใต้หัวข้อความเป็นเอกราชของธนาคารกลางท่ามกลางความคาดหวังของภาครัฐและประชาชนที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยการเป็นประธานร่วมของทานนางเจียเซเฮียผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชาและทานฟานซัววีรอยเดอกาวฮัวผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งกองประชุมได้จัดขึ้นครั้งทำอิฐในปี1994ตามข้อริเริ่มของบรรดาธนาคารกลางเพื่อเป็นเวทีในการสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในขงเขตเศรษฐกิจการเงินเงินตากองประชุมประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งครั้งที่28แมนมีธนาคารกลางจาก26ประเทศที่เป็นสมาชิกที่ใช้ภาษาฝรั่งเข้าร่วมเป็นต้นแมนธนาคารกลางจากทวีปยุโรปอเมริกาเหนือแอฟริกาอาเซียตะวันออกกลางและภาคพื้นแปซิฟิกในนั้นรวมมีบรรดาทานผู้ว่าการห้องผู้ว่าการและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมทั้งหมด71ทานกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟุ้งฟื้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันในหลายปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะแมนปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตความเป็นเอกราชของธนาคารกลางในสภาพการที่โลกกำลังประเสริญกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเฮ็ดให้ธนาคารกลางต้องหับมือกับความคาดหวังที่สูงขึ้นจากสังคมเคียงคู่กันนั้นกองประชุมก็ได้รับฟังการแลกเปลี่ยนจากวิทยากรฮับเซิร์นที่มีบทบาทสำคัญในแขนงธนาคารหลายทานโดยเฉพาะแมนทานคริสเตียนลาแกสเดประธานธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีคำเห็นเน้นหนักเกี่ยวกับความเป็นเอกราชของธนาคารกลางการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของธนาคารกลางและปัญหาสำคัญอื่นๆที่ติดพันกับภาระบทบาทของธนาคารกลางกองประชุมได้ประกอบส่วนสำคัญในการเสริมขยายสายพัวพันและการร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะบรรดาธนาคารกลางในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งให้นับมือกว้างขวางและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเจ้าเลยนั้นก็แม้นกองประชุมที่ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาเพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางของบรรดาประเทศที่ว่าใช้ภาษาฝรั่งที่ว่าเพิ่นได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งก็มีหลายๆบรรดาประเทศที่ว่าเข้าร่วมบ่ว่าจะเป็นทางยุโรปอเมริกาหรือว่าอาเซียนอย่างต่างๆก็ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกัน
9: เจ้าท่านผู้ฟังแล้วเฮามาต่อกันที่ข่าวที่3ในมื้อนี้สถาบันการธนาคารได้จัดกองประชุมสภาสถาบันการธนาคารสมัยสามัญครั้งที่1เป็นครั้งปฐมมฤกษ์ประจำปี2026และในตอนเช้าของวันที่2มิถุนายนปี2026ที่ผ่านมานี้ที่สถาบันการธนาคารได้จัดกองประชุมสภาสถาบันการธนาคารสมัยสามัญครั้งที่1ปฐมมฤกษ์ ประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานนางวัฒนาดาราลอยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยหัวหน้าสถาบันการธนาคารและต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องจากกลุ่มจัดตั้งและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสมาคมธนาคารลาวสถาบันการเงินจุลภาคและแขกผู้ถูกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า10ท่านซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ก็แม้นได้ผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานสถาบันการธนาคารประจำปีและทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติปี2026ผ่านทางสรุปแผนงานโครงการประจำเดือน1หาเดือน4ปี2026พร้อมนี้กองประชุมก็ยังได้ผ่านเอกสารสำคัญอื่นๆหลายเอกสารกองประชุมดังกล่าวยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมาหลายปัญหาสำคัญเพื่อเฮ็ดให้แผนเวียกสามารถจะตั้งปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมและสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและนี่ก็คือข่าวที่1ถึงข่าวที่3ที่ว่าทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากมาต้อนทานในระยะนี้แต่ว่าก่อนจะสืบต่อหับฟังข่าวที่4และที่5เหลืออีก2ข่าวเนาะที่ว่าทางแฝงสุรีและอนุชิดาได้กะเกี่ยมให้ทานได้หับฟังกันนี
12: ่
9: ทางพวกเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปหับฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าทางพวกเราได้กะเกี่ยมมาฝากมาต้อนทานในมื้อนี้ขอเชิญทานหับฟังกันเลย

0: ผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นกลม GFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับแฝงสุรีและอนุทิดาดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในมื้อนี้ซึ่งว่าพวกเราก็มีหลากหลายข่าวที่ว่ามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตื่มสำหรับข่าวที่4ในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังก็แม่นข่าวเกี่ยวกับประธานและเจ้าภาพรวมในกงประชุมคณะที่ปรึกษาห้องการ CDOT ครั้งที่12ประจำปี2026ในวันที่28พฤษภาคม2026ที่นครหลวงพะบางธนาคารแห่งสปป.ลาวได้สำเร็จประธานรวมข้างทำอิฐในกองประชุมคณะที่ปรึกษาของห้องการพัฒนาความอาจสามารถของกองทุนการเงินสากลประจำประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2026กองประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติเป็นประธานรวมของทานสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและทานโยชิโรอิคิดะหัวหน้ากลุ่มหัวมือของห้องการหัวมือสากลกระทรวงการเงินญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักทางด้านงบประมาณให้แก่ห้องการ CDOT เพื่อให้การช่วยเหลือแก่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้แก่คู่หัวมือทั้งสองฝ่ายเข้าหัวมอย่างพร้อมเพียงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นเวทีให้แก่การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคโดยเน้นใส่การพัฒนาและปรับปรุงบรรดาด้านมหาภาคทางด้านเศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆที่ห้องการ CDOT ให้การช่วยเหลือซึ่งมีผู้เข้าร่วมและคณะที่ปรึกษาของห้องการ CDOT ต่างหน้ามาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางของประเทศกัมพูชาสปป.ลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่างหน้าผู้ให้การสนับสนุนจากกระทรวงการเงินญี่ปุ่นและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคู่ร่วมพัฒนาของห้องการ CDOT รวมถึงบรรดาเซียวซานจากห้องการ CDOT ภาคพื้นและสำนักงานใหญ่เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองบริหารด้านมหาภาคภายในประเทศให้ได้รับผลประโยชน์กองประชุมดังกล่าวได้มีการทบทวนคืนบรรดามากผลและรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการ TA จากห้องการ CDOT ก็คือองค์การการเงินสากลสำนักงานใหญ่โดยมีวาระการปรึกษาหารือสำคัญหลายหัวข้อในนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวในนามที่ได้รับการช่วยเหลือโดยกุ้งและเหตุเวียกรวมกับเซียวซานของ CDOT องค์การการเงินสากลได้มีการประกอบส่วนในหัวข้อการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจมหาภาคนโยบายการเงินการคุ้มครองคลังเงินและการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายเงินตาโดยมีต่างหน้าคณะกลุ่มจากกลุ่มนโยบายเงินตาและกลุ่มบริการธนาคารในนามเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงได้รายงานบรรดาผลสำเร็จอันเป็นรูปธรรมบทเรียนที่สามารถถอดถอนได้เพื่อมาปฏิรูปขอบเวียกการคาดคะเนเศรษฐกิจมหาภาคและขอบการดำเนินการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายเงินตาธนาคารแห่งสปป.ลาวในนามประเทศสมาชิกได้ตีราคาสูงต่อการให้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะผ่านมาการช่วยเหลือด้านวิชาการและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ CDOT บ่เพียงแต่ได้ประกอบส่วนเข้าในการหันเป็นทันสมัยและเพิ่มทวีความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรของธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นแห่งขับเคลื่อนอันสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างด้านการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายเงินตาของสปป.ลาวให้นับมือนับมีความเข้มแข็งและมั่นคงหลายขึ้นเจ้าเลยนั้นก็แมนที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือได้เป็นประธานร่วมเกี่ยวกับกองประชุมคณะที่ปรึกษาของห้องการพัฒนาความอาจสามารถของกองทุนการเงินสากลประจำประเทศไทยที่ว่าเพิ่นได้จัดอยู่ที่นครหลวงพะบางในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเอง
1: เจ้านันบุฟังแล้วมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของมื้อนี้นั่นก็คือพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่าเซ็น MOU ระหว่างสำนักงานของมูลต้านการฟอกเงินและกรมสวยสาอากรกระทรวงการเงินสบับปับปุ่งในวังบดลมานี่ที่กรมสวยสาอากรได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและกรมสวยสาอากรกระทรวงการเงินฉบับปรับปรุงซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวต่างหน้าให้สำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินโดยทานสวรรค์ดวงจิตแสงเดือนว่าการแทนหัวหน้าสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและต่างหน้าให้กรมสวยสาอากรโดยทานคำพันธ์พันธุลักษ์หัวหน้ากรมสวยสาอากรกระทรวงการเงินพร้อมนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการกระทรวงการเงินพร้อมทั้งพนักงานจากสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินกรมสวยสาอากรและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า30ท่านการห่วมลงนามบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ก็แม้นเพื่อปรับปรุงเนื้อในการพัวพันห่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้านการฟอกเงินการสนองทื้นให้แก่การก่อการร้ายและการลบหลีกอากรอยู่สปป.ลาวพร้อมทั้งให้สอดคล้องกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทื้นให้แก่การก่อการร้ายฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่64ทับสพศลงวันที่1กรกฎาคม2024และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสวยสาอากรฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่66ทับสพศลงวันที่17มิถุนายนปี2019โดยมีการกำหนดเนื้อในเกี่ยวกับหลักการวิธีการพัวพันการประสานงานการรักษาความลับและความรับผิดชอบของการร่วมมือซึ่งกันและกันให้เป็นระบบว่องไวปลอดภัยและรับประกันให้ทันสภาพการเป็นบ่อนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทื้นให้แก่การก่อการร้ายและการลบหลีกอากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทื้นให้แก่การก่อการร้ายและการลบหลีกอากรให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเจ้าท่านผู้ฟังและนี่ก็คือข่าวสุดท้ายในมื้อนี้คือพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินและกรมสวยสาอากรกระทรวงการเงินฉบับปรับปรุงนั่นเองเจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้พวกเราได้นำเสนอข่าวให้กับท่านผู้ฟังไปด้วยกันก็คือหาข่าวด้วยกันบ่ว่าจะปิ่นข่าวที่ว่าผู้ว่าการท้องโหโลกของพวกเราได้ติดตามประธานประเทศเพื่อเยี่ยมยามทางรัฐกิจยุสปจีนและก็มีการเข้าร่วมของผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศที่ว่านำใช้ภาษาฝรั่งและนอกจากนี้ก็มีการจัดของประชุมสภาบริหารของสถาบันการธนาคารและก็ยังมีข่าวอื่นๆที่ว่าพวกเราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังหลากหลายข่าวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเราก็หยับหมอจอเข้ามาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากการผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุก็คือรายการเพื่อนธนาคารนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีรายการโทรภาพที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ออกอากาศในวันจันทร์เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อออนไลน์บ่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube TikTok และช่องทางอื่นๆท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารกันได้เนาะท่านผู้ฟังและพร้อมนี้ผู้อันธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ได้มีการจัดพิมพ์วารสารการธนาคารถ้าหากว่าบรรดาท่านที่มีความสนใจหรือว่ามักฮักในการขีดเขียนเกี่ยวกับบทความบทวิจัยบทสาระหนาฮู้อย่างต่างๆที่ว่าติดพันกับแขนงการเงินการธนาคารของพวกเฮานี่ท่านก็สามารถส่งบรรดาบทความบทเขียนต่างๆเข้ามาที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮากันได้ถ้าหากว่าเนาะท่านผู้ฟังบทความหรือว่าบทวิจัยบรรดาท่านได้ตีพิมพ์ลงวารสารการธนาคารนั้นพวกเราก็จะมีนโยบายของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือเป็นน้ำประกาศให้กับบรรดาท่านที่ว่าได้มีการขีดเขียนลงวารสารการธนาคารนั้นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: จ้าท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เนาะสำหรับช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าการติดตามรับฟังวิทยุ รายการเพื่อนธนาคารของพวกเขานอกจากที่บาซิมีสองทาง Facebook เว็บไซต์หรือว่าเป็นรายการโทรภาพการเงินเงินต่างแห่งชาติของพวกเขาแล้วสำหรับท่านใดที่ว่าอยากติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อนธนาคารของพวกเขาทุกๆเวลา 12:30 ตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันเสาร์แบบนี้โบจำเป็นต้องหับฟังแต่ผ่านวิทยุเสมอไปแล้วปัจจุบันนี้เนาะได้มีการกระจายเสียงออกผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.lnr.org.la ซึ่งว่าเพียงแต่ทานเลือก FM 103.7 MHz 12:30 ทานคลิกใส่ FM 103.7 MHz ทานก็จะพบกับพวกเขาไปจนถึงเวลา 1:00 น. 30 นาทีเต็มกับรายการเพื่อนธนาคารเจ้าและก็สามารถติดตามรายการอื่นๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาได้เจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นหลากหลายช่องทางที่ว่าปัจจุบันเพิ่นก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็หันเป็นทันสมัยไปเทื่อละก้าวนอกจากสถานีวิทยุที่ว่าผ่านเว็บไซต์แล้วเพิ่นก็มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook เช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังซื้อเพจของเพิ่นก็แม่นลาว National Radio นั่นเองท่านก็สามารถติดตามรับฟังข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกันได้ผ่านช่องทาง Facebook ตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: อนุทิดาพลสวัสดี
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
4: ์รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

0: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี่ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงตามใจคนข้อนั่นแหละมีรายการแยกจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเราได้ขอบใจที่เดินทางห่วงมอมกับพวกเราศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งตาแดงต่อกระจกต่อหินจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการเหยิงเห็นเสื่อมสภาพตามอายุไขพวกเฮาเนาะม่านตาอักเสบต่างๆบ่ต้องเก็บไว้บ่ต้องไปซื้อยามารับประทานเองหรือว่ายอดยุกยอดตาโดยที่บ่ปรึกษาแพทย์ที่เสียวสายให้เข้าไปห้ามพวกเฮาได้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนนี้มีเสียวสารเฉพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาฟรีด็อกเตอร์เซียเทียนโป้เสียวสารทางสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไล่กว่าสาวปีทำการผ่าตัดไล่กว่าหมื่นคนสานั้นไปปรึกษาไปปินไปปัวได้ไก่บ่อสำนักพ่อเฮาบ่ได้ไก่เด้อแถวน้องบ่อทองเนื้อเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จดเบอร์เพิ่นไว้ไปบ่ฮอดบ่ถึงก็สามารถสอบถามได้ผ่าน020575 5 4 1 1 1ฟังสานกันได้เนาะยินดีต้อนรับทุกเส้นทุกสายผ่าน03057870520
1: Colorful Music The Best Radio in Town

0: ก็เป็นหนึ่งเสียงเพลงอ่ะหยิบมาให้เมริกันได้ฟังเนาะออกจากฮิปฮอปฮิปฮอปทึกตามเทรนด์ของวัยรุ่นตอนนี้เนาะ Loving on me ก็เป็นเสียงฮ่องกงนักฮ่องเพลงแร็ปสาวอเมริกาแจ็คฮาร์โลว์ซึ่งเพลงนี้ปล่อยอยู่ในค่าย Atlantic Record ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลนำกับอัลบั้มที่4เป็นสตูดิโออัลบั้มจังหวะเพลงก็ออกจะเป็นป๊อปแร็ปนั่นล่ะทีมงานพวกเขาเนาะเข้าไปเบิ่งในชาร์ตก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้ส่วนไลน์เพลงนี้ไลน์คนจะเอาไปใส่เรื่องราวต่างๆที่ตัวเองลอนช์ทาง TikTok อ่ะ
1: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
0: ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนต้นรายการก็ขอบใจเพิ่นที่ให้การสนับสนุนอยากจะบอกไว้ว่าพวกเขานั้นมีเซียวสารซัพพอร์ตทางมาจากแคว้นยูนานประเทศจีนมาทำการผ่าตัดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาผ่าตัดให้ฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นซื้อยุกยาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัดหรือว่าใช้ในการปิ่นปัวสอบถามได้ผ่าน5755-4111ห้างหานได้เนาะสนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาจะสามารถติดต่อได้ที่030-578-7052ขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขา

0: พิ่นเดินทางจนถึงท้ายรายการข่าวดีๆจากทางบริษัทหยิบมาปล่อยหยิบมาเว้า
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: กับลาวโทรคมมีรายการกันท่าว่าอยากจะเอาแพ็กเกจใช้ในครัวเหือนโดยสปอร์ผู้ใดที่ใช้บริการเบอร์ตึมเงินเนาะสามารถสมัครแพ็กเกจเดียวและแบ่งปันกันใช้อ่ะมันก็มีซ่องแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ 100,000 กิบมีดาต้า45กิกะไบต์มีนาทีโทรถึง100นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัวนึงนี่ 150,000 กิบดาต้านะมี70กิกเด้อมูลค่าโถหรือว่านาทีโถ150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ฉะนั้นก็เหมาะเจาะผู้ใดทีหรือว่าครอบครัวได้หรือว่าจะเป็นหมู่เนาะส่ง3คนสิเอาซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ประหยัดสุดส้มหน้าใหม่บริการใหม่ในเครือข่ายเราโทรคมซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินคือบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมบอกว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮาก็ย้านว่าเพิ่นสิตัดเนาะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้ก็ย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบอต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากใดหลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะเฮาก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็สามารถฝากเป็นปีได้แต แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฟ้ากับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเฮียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซุ่นได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้อเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติ
7: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบในบานเตะโลกเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Lighter เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอเมริกันใส่ชื่อว่า Jerry Ron ฮ้องรวมกันกับนักฮ้องเม็กซิกันKareen Rion ซึ่งพวกเกียวฮ้องเพลงนี้ปล่อยออกมาท้ายเดือน3ที่ผ่านมาLighter ก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลแห่งสุขดังกีฬานั้นสู้ๆอ่ะประมาณนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออนี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
8: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
11: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
11: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
11: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
12: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อส

0: ลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวก็ขอบใจไปยังบริษัทที่ให้การสนับสนุนฟังไปแล้วข่าวดีๆจากทางบริษัทบอกว่าจะเป็นบริการยิ้มกับ Family Package Fiber to the Room ก็เป็นบริการหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเอาเข้าแล้วเน้นความไหวทั่วทุกห้องทั่วทุกแจมมุมภายในเหือนแล้วตัวที่เป็นแพ็กเกจเคียงคู่กันนั่นก็แมนบริการ FTTH ซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศกับ Wi-Fi ที่ได้มาตรฐานตอนนี้มีเป็นแพ็กเกจเครื่อง10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกคมไวได้ตามใจรีเริ่ม35เมก1เส้น 65,000 กิกต่อเดือนสามารถอัพคมไวขึ้นมาเป็น400เมกแล้วตอนนี้ผู้ได้เป็นลูกค้าใหม่เปิดนำไซต์บริการ FTTHให้พ่อเฮานั้นลุ้นโศกซ่องสันด้วยกันสันทับอิดนี้เฉพาะผู้ใดเปิดใหม่เปิดบริการ FTTH ใหม่เพิ่นมีเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาทีแล้วยังมีดาต้า60กิกซ้ำบ่นำถ้าว่าเฮาเอาบริการ FTTH เข้าแล้วเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซฟรีให้1เดือนแล้วยังสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนเพิ่นจะแรนเดอร์มอบรางวัลออกไปไล่กว่า50ล้านจ่าย6เดือนได้บอได้นอกจ่ายล่วงหน้า6เดือนได้ซ่องเดือนฟรีและก็เข้าไปลุ้นรางวัลเป็นปีนี่แห่งใดได้4เดือนฟรีแล้วเข้าไปลุ้นรางวัลส่วนโซกซ่องซันเนาะอันนั้นก็เป็นลุ้นรางวัลนั่นล่ะลูกค้าเก่าสามารถไปลุ้นรางวัลได้บอได้ลูกค้าเก่าเพียงแต่สำหรับค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนเดิมเฮามาฮู้นำกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีผู้ว่าผู้ว่ากับปฏิบัติตามเงื่อนไขละจ่ายเป็นปีได้ฟรี4เดือนนำไซอ่ะแล้วยังลุ้นรางวัลกิ่งไม้ก็ลุ้นไปนำกัน
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: Yeah, they say I live too fast to settle down.
1: ผลงานของมอร์แกนวอลเลนน่ะเนาะเป็นเพลงใหม่บ่กะบ่เก่าแท้กะว่าบ่กะบ่เนาะก็เป็นเพลง2024 2025 2026ก็ยังวนเวียนอยู่ว่า Love Somebody นะของ Country คนนี้ของเพลงนี้ไว้ในสตูดิโออัลบั้มของพวกเกียวแล้วล่างซิงเกิลตัวนี้ก็มีซิงเกิลที่ใส่ I'm the problem นั่นล่ะมีรายการกับปีใหม่2026ผู้ได้ฟังเพลงนี้เปิ้นว่ายากจะ I just wanna love somebody อยากจะหักใครคนหนึ่งว่าซั่น Who won't leave a hole in my heart จะบ่เฮ็ดให้หัวใจของคนคนนี้มีบรรหาประมาณนี้ Just wanna love somebody that don't want me falling apartอยากจะหักใครคนหนึ่งว่าซั่นหักแล้วหักเลยห้ามเปลี่ยนใจบ่มักหักอกกันประมาณนี้เนาะ
2: Colorful Music The Best Radio in Town
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
7: ต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตืมเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
13: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
15: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
14: ้
15: อ
14: แท้วะอีหลีวะ
15: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
14: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
15: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
16: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: บริการอันหนึ่งมีรายการหนึ่งคล้ายๆเราโทรคมยิ้มกับ Family Package ก ก็ถือว่าเป็นคำตอบสำหรับผู้ได้คองคอยว่าอยากจะซื้อแพ็กเกจเดี๋ยวแล้วแบ่งปันกันสายใดอ่ะเฉพาะเบอร์ตืมเงินมิตรรายการครอบครัวเฮาเนาะมีซ่อง3คนที่ใช้เบอร์ตืมเงินพวกเฮาสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจนี้ถือว่าเป็นบริการไม้ส้มน้ำไม้ของเราโทรคมแพ็กเกจ 100,000 กีบมี45กีบคุณได้มีนาทีโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตืมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data 70กีบนาทีโทร150นาทีตัวนี้นี่แบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์คุณ3 4ไซมิดรายการชื่อว่าเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งแล้วก็เลือกเอานั่นล่ะเลือกเอาตามความเหมาะสมมาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกำมอมให้กับลูกค้าเราโทรคมทุกคนเนาะที่ติดตามผ่านคืนห้อยซ้ำก็ดีผ่าน94ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำ

0: You are listening to colorful music. Enjoy.
1: ใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราบริการฟากเบอร์นอกสปอร์ตผู้ใดทีเดินทางไปในเขตทีบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมแต่เฮาอยากจะฮักทราบเบอร์นั้นไว้เพื่อการติดต่อภายภาคหน้าการที่เฮาจะรีคอร์ดหรือว่าเก็บกรรมเบอร์ติดต่อโดยเฉพาะผู้ใดที่เฮ็ดเวียกธุรกิจต่างๆมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเนาะฉะนั้นถ้าว่าเฮามีเบอร์เพียบพร้อมแล้วเอาไปด้ามเดือน2เดือนหรือว่า6เดือน1ปีสิเฮาก็อยากจะฮักทราบเบอร์พี่คนรู้จักอะฉะนั้นเราโทรคมเฮ็ดเป็น3แพ็คเกจขึ้นมาฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีมีรายการไล่รวมๆก็คือเดือนละ 10,000 น่ะฉะนั้นเวลาเฮาต้องการอยากจะฝากเบอร์เฮาก็ตื้มเงินในระบบแล้วก็เข้าไปกดหน้าจอผ่านกดเครื่องหมายดาวก่อน3344เครื่องหมายดาวไป3เดือนก็ใส่เลข3ไปครึ่งปีก็ใส่เลข6ถ้าไปปี1ก็ใส่เลข12เด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นเป็นวิธีฝากเบอร์เมื่อเฮากลับมาเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้คืนจะง่ายๆเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวศูนย์ศูนย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงวันเสาร์วันอาทิตย์บางเดือนเพิ่นอยากจะไปพัวพันเวียกไปช้อปปอกช้อปปิ้งกันแล้วแต่ไปประเทศไทยไซซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมไซเครือข่ายเราโทรคมนี่ล่ะเปิด IR พวกเขามี3แพ็กเกจได้ไปเที่ยวนั้นให้มีรายการได้เลือกไซไปมื้อ1แพ็กเกจแม่นรหัสเลข1มี3มื้อรหัสเลข3แล้ว1อาทิตย์รหัสเลข7เขาจื้อรหัสแล้ววิธีสมัครกดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการไปใส่เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูออกทันทีที่เราเปิด IR หรือว่าซื้อแพ็กเกจได้1กับเครือข่ายเราโทรคมระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสามารถใช้บริการนี้ได้ทั้งเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนฉะนั้นสะดวกสบายไปเที่ยวนั้นก็บ่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราจะติดต่อเราจะไปซื้อเบอร์บ้านเพิ่นบางเทื่อก็จะบ่เข้าใจระบบวิ่งต่างๆนะเพียงแต่ไปปลายทางแล้วเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทาง GIS ที่ให้การหัวมือสินะสำหรับผู้ได้เริ่มใช้ใหม่นะถ้าก็เปิดใหม่การสามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามลือว่าสอบถามผู้ที่เคยใช้เพื่อความสะดวกสบายฮอตเทลนั้นเฮาก็ใช้ได้บ่เฉพาะแต่ประเทศไทยมีรายการตอนนี้เราโทรคมบริการ postpaid รายเดือนพวกเฮามี1 SIM 1 WAN สามารถเปิด IR ใช้ได้จะไปแถวยุโรป14ประเทศบวกกับแถวอาเซียน7ประเทศเซนวามีรายการไปเที่ยวฝรั่งก็สามารถเปิดได้ได้มันมีซองแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือก5กิก 600,000 ไปใช้ได้ครึ่งเดือนความหมายว่าอายุการนำไซได้ครึ่งเดือนแต่การไซเขาก็ต้องรู้จักวิธีไซเนาะโมเมนต์เอาแท้เอาว่ามืดมือมืดคืนเปิดใหม่อันนั้นซ้ำสิติดต่อแล้วก็มีแพ็กเกจ10กิกล้านปลายมีอายุการนำไซถึง30มื้อสะพอเบอร์อันน่ะ5กิกใกล้ได้ครึ่งเดือนนั้นวิธีสมัครกดผ่านหน้าจอดาวทรง3ที่เครื่องหมายดาวเลข14ใส่เข้าไปเครื่องหมายดาว15นั้นเป็นโค้ดคล่องรหัสที่เราต้องการ15หมายถึงครึ่งเดือนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและถัวออกคันท้าวาไปยักจะได้เดือนหนึ่งก็ใส่30โหลดวิธีสมัครแบบเดียวกันไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายเซนไปฝรั่งก็ไปจับเครือข่ายFrance Telecom จะไปอิตาลีก็ไปจับเครือข่ายทีมสิครับวนเวียนอยู่แถวยุโรปสามารถใส่ได้บ่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐเช็กแถวเนเธอร์แลนด์ตลอดฮอดอาซีพวกเฮาเวียดนามจีนสิงคโปร์ต่างๆก็สามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมเปิด IR ก่อนไปมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีอะไรกัน

0: ก็เป็นเพลงฮิตกันสุดๆก็2008กับนักร้องสาวสเปนิชเอนริเกอิริเซียสห้องรวมกับนักร้องสาวอเมริกันเซียร่าเพื่อเป็นเพลงปล่อยในอัลบั้มที่เป็น English version 2008ของเอนริเกถือว่าเป็นซิงเกิลที่สองอ่ะเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Taking Back My Love บอกว่าคันท่าเวลาหักอะไรกระทุ่มอ่ะกระทุ่มให้เต็มที่ได้เวลาเอาคืน Taking Back On My Love ให้ก็ให้เต็มที่เวลาเอาคืนก็เอาคืนเต็มที่คือกันการยิบให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเด
1: ้อขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออนี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music Enjoy
0: ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการสำหรับเบอร์มือถือเบอร์ตื้มเงินว่าซั่นซะเบอร์ตื้มเงินเดี๋ยวนี้เฮาสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้คือความสะดวกอันหนึ่งเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่ของเราโทรคมซึ่งมีรายการสามารถสมัครผ่านบริการ M Service หรือสอบถามผ่าน101ได้กับบริการยิ้มกับ Family Package มี2แพ็คเกจด้วยกันแพ็คเกจ 100,000 กีบมี Data 45 GB ยังมีนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีได้ตัวนี้เฮาสามารถแบ่งปันกันใจได้3เบอร์เฮาเอา3เบอร์มาสมัครแพ็คเกจเดียวอีกตึมแพ็คเกจ1 150บาทมีดาต้า70กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้เฮาแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันก็คือความสะดวกมันคือการประหยัดเส้นว่าครอบครัวเฮามี 3-4 คนเนาะเฮาใช้บริการเบอร์ตึมเงินเฮาก็ซื้อแพ็คเกจเดียวโหลดผู้ใช้น้อยใช้หลายมันก็ดุลเดียงกันยิ้มกับ Family Package สามารถสอบถามได้101ได้กับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
2: Colorful Music The best radio in town
0: มีรายการบอกว่ามันมีอีกตึมซิงเกิลตัวหนึ่งของ Shakiraของเกี่ยวกับบานเตะนี่แหละว่าซันซ่องพันสาวหกปล่อยให้ฟังแน่เห็นอยู่ในบรรยากาศมีความคึกคืน จังแมนเนาะเอาเทเอาว่า กะฮักซ่าสุขภาพมีรายการบางคนนี่อุ้ยเพราะว่าเวลาอันประเทศเจ้าภาพอเมริกาเม็กซิโกรายการนาดาเซิงไทม์โซนเพิ่นกับบ้านเฮามันหลุดลื่นกันหลายคือตอนเฮานี่ตอนซวยไปซี่เพิ่นก็เป็นตอนเที่ยงคืนใช่นะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพณเวลาติดตามเบิ่งทีมที่พวกเฮามากอ่ะบ่ขาดใจเนาะเพิ่นอยากจะฟัง

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะผ่านมาสื่อมวลชนมีผลงานพ้นเด่นหลายด้านเป็นต้นการหันเป็นดิจิตอลทางมีบทบาทก้าวสู่การหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมการนำใช้สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์มีความว่องไวขึ้นและเข้าถึงมหาชนได้อย่างกว้างขวางกว่าเก่าในโอกาสประกอบคำเห็นในหัวข้อบทบาทสื่อมวลชนภายหลังย้ายมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกภาคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ให้สื่อมวลชนมีผลงานอันพ้นเด่นเนื่องจากการสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนซึ่งเป็นบาดก้าวอันสำคัญแม้นการจะตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรที่ได้โอนเวียกสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคโดยกงเห็นให้เวียกงานสื่อมวลชนได้ก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการหันเปลี่ยนข้างประวัติศาสตร์ภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางภาคเห็นให้การจัดตั้งและเคลื่อนไหวมีความเป็นเอกภาพกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างจะแจ้งสร้างบาดก้าวหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมเทละเก่าท่านสมสวัสดิ์พงษาให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาสื่อมวลชนยังคงรักษาได้บทบาทการเป็นเวทีของมหาชนและสายใยระหว่างภาคกับประชาชนซึ่งได้นำนาในการเผยแพร่แนวทางนโยบายมติกองประชุมใหญ่และวาระแห่งชาติต่างๆให้สังคมรับรู้อย่างลึกซึ้งปกป้องแนวคิดและตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนในท่ามกลางสภาพการอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตกลอุบายหันเปลี่ยนอย่างสันติเฮ็ดให้สื่อมวลชนกลายเป็นแนวหน้าในการติดตามและตอบโต้การโฆษณาบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันการในหลายเหตุการณ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549
3: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9549นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วมสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผ่าตั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่ว

ูกพานที่ผมไว้เล่าทิ้งในตั้งแต่ขอลวดว่าฮักลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็งแต่งหย่อเอาแอ

เปล่าอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังก่อนปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนงแกนผู้ประกาศนั่นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูชาเข้าหลบหาประกาศแจ้งทักทาย

หยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้คายแหลกมุนไปปานแปงนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห้งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่สัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อต้านจนมากหยาดหายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกองพลังหลายพันหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองต่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้มีรถบีรถกวนหนีบีรถกองทัพปาซาส้นเหล้ามีไส้

คายพวกลมตายความท้องกองมวลกับส่วนลาหายส่วนลายก็กองมวลกับส่วนลาหายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหยายยายไปทั่วทุกภาคนวดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเรา

ัญญาตายก็หายสันไสสนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ดวงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั่นนี่แหละกองทัพเรามีหลักมันได้ร่วมกันเป็นกองใหญ่

ในปี54ยังอันผลงานกองทัพประกอบควรบุกตีศัตรูหนีบ่ได้จึงเบให้นางเสร็จอันนี้ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่ละ

ด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปโอบห้อมเพื่อปลูกลูกสุกยุงให้ปวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจับกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกี้ยมเกี้ยมโสโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไป

ันอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาปาเถื่อนปาเถื่อนสัวซาปาเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดรอบไม่บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวง

ย่ามนั้นกราบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศย่ามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ย่ามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปลกยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ญาติเอาไส้สนะหน้าศัตรูญาติและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ามนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้

สัตว์ตูแข็งขนาดแท้ยังตีแห่ฮะยองยิงหยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกสัตว์ตูตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนา

แขนตีลาข้าพระเตียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถึกล่มใต้และแตกหนีเป็นสนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีเมื่อว่าหากย้อนว่าจับประพัดเขาสื่อจากทันที่ซวยเหลือเสื้อขอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกวางเลี้ยงจันทร์ยิงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพรย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

จีสปุกจีลักกตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดหนึ่งเก่าตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก่าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดนั้นนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิร์บัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยามทิ้งนิ่งปันโป๊กปีเหงือเปื้อและบันลบอื่นๆปลดปล่อยทั่วภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ใส่สานะยิ่งใหญ่กะยางบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีกะจริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสียซอยเด้อกองทัพประสาซ้อนต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้าหนักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นหนักลบเก่ายิ่งซ้ายผู้เหลือตายจึงเห็น

เขาปุกระดมเลยอบผมสอนสิคอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่10มิถุนายนสหายทงรุ่น4สุรินทร์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักและได้พบปะโอ้ลมพนักงานลักแลงแขวงจำปาสักอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สโมสรแขวงโดยมีสหายอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักบรรดาสหายการน้ำผักหลัดจากศูนย์กลางการน้ำแขวงเมืองพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานลักแลงจากบรรดาแผนกการสถาบันการศึกษาอมขังแขวงเข้าห่วมโอกาสนี้สหายอรุณไซสุนราชได้กล่าวต้นหาบและรายงานสภาพการนำพาซี่นำเวียกงานหอบด้านของแขวงในระยะผ่านมาให้สหายทองล้นศรีสุรินทร์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศรับทราบโดยสังเขปสหายทองล้นศรีสุรินทร์ได้เน้นนักให้คณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงสืบต่อสุ่มใส่ศอกคนทาแหงวมซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำไส้ทาแหงดังกล่าวประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงวัดบาทการนำพาของคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนำพาซี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากล้าหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าสาวแขวงจำปาสักให้นำมือนับดีขึ้นหากสาได้ความสามัคคีภายในให้เป็นปึกเพนเนนนานำพาซี่นำเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อหาประกันให้แขวงมีความสงบทางด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมพร้อมนั้นก็ให้เอาใจใส่ป้อมปรุงกงจักการจัดตั้งขันตะเซงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกปลุกระดมคนควายให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันขบวนการหักศาสตร์และพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพทำลายของศัตรูต้านและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการตั้วเหยาะหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์สแกมเมอร์และอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงนอกนั้นก็ให้เอาใจใส่เปิดกว้างการพบพันหัวมือกับภายนอกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เออนี่ตุ๋น
3: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: โ
2: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ดาน้อยู่เป็นตุสตุจวนถั่วซอเกใจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววาหัวชิ้นนัวเจจงเราอัวก้องลงหลอมบาใช้ตุตุตุกีหลอมบาเรานอกจากยงจัดเจ้าอีจงเนี่ยจีก็ที่นังจาจอมน้องหมอเทชัวชนลังสตูดาน้อยู่เป็นตุสตุจวนถั่วเคียเจ้าเกใจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววาหัวชิ้นนัวเจจงเราเมื่อชาเต๋อยอดเราจะชวนวันเสาร์กิ้วจัว FM อีปัวเป้จุดชามิเกอร์เฮิร์สรู้ชื่อหากเท่าเก่าจีชิโมจิจอดเราเก่าจีชินดาต่อโนไกเทียบเป็นเมื่อชาเต๋อยอดเราเขากิ้วจัว AM เจ้าเจ้าอ้อมิเกอร์เฮิร์สนู้วันศุกร์เท่าลูกเฮาลีเทียบลูกกาลีเท่าเก่าอ้อชินดาจอดเราเก่าเป้ชีต่อโนเจ

เราเชื่อใจต่อในส่วนเรื่องสตูเราจะหอเป็นตัวสตองจัวนอกูปักกูวัดตัวเราเชื่อใจยอดเจ้าหนุนนอยอดเราทัดซาเกจใจเล็กช่อเราลูกหอเพียงแต่เป็นตัวสตองจัวยอดม้วนลูกเป้าซาซาเกจใจเล็กช่อจะเราทัดเราเฉลยต้มลงเที่ยต่อเกิดเป้าอีจอมลูกหมอที่ชัวยอดเจ้าหนุนนอหอยอดเราทัดซาหายซาเกว่า

เราชี้ยอดลายเตียยอดการสืบทอดมูลมรดกดังนอนยอดจะเฮาชาเกจลิชอแล้วมัวไฟยามัวอ้อยะสิลินออย่าที่อินเดนอยอเกเตาใจของเราชี้ยอดการสืบทอดมูลมรดกเจอรีพินัยกรรมเราชี้ยอดเจอรีว่าเนี่ยนอตู่ว่าเนื้อเตาตาชินั่งเตาเนื้อเตามัวชาวเจียเราชี้ยอดเนื้อเตาวันเตาวันเตาเจียไอ้มัวเจ้าอิตุนั่งตื่นละเจ้าคณะแล้วฮูไฮเตียยอกการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมยอตัวอย่างที่อ้อนแต่นอยอกการสืบทอดมูลมรดกเจอรีซอเกจาริช่อลอชียอแล้วไฮเตียยอตามกฎหมายยอตรงไอนอกูใช้ตอไฮเตียเกจาริช่อเตาเชาเจียไฮเตียลังตือลอชียอเตียตูนังตือยอตูอยู่เตาลอใจลอชียอตูมั่วซิดสืบทอดเจอรีเฮาเกจาริช่อเจเป้จัวปฏิบัติเราชี้ยอดว่าเจอรีเฮาเกจาริช่อเลยเตาเชาเจยอนอเป้เหล่าหมู่เป้าจ้อหายเตียตัวไม่หยั่ววัวย่องกาหลอดตูเราชี้ยอดหายเตียลูกเลี้ยงแต่นอวัวหนึ่งปุยมั่วใจอยู่เตาใจจอกของเราชี้ยอดปุยมั่วใจเตาสืบทอดหมู่มรดกดังเนี่ยเทียดสีวัวยอดตูตูหนึ่งโอ้ยป้องเจ้าขอให้เตียการสืบทอดมูลมรดกเจอรีเจ้าเกจาริช่อเราชี้ยอดเตียเจอรีกฎหมายยอรียอดเจ้าเกจาริช่อหายเจ้าป้าหมดแพงมาตาชีปัวชาจบเล่ากูเตาหายเจ้าหายเตียจอนั่งอวอยู่มัวฝั่งอยู่ต่อใจเจ้าของเตาอีตุนั่งอวยันเตาตาลุนั่งเจ้าเชียร์ละเจอรีเฮาเกจาริช่อมัวสื่อลินดาก้าหนอตุที่อีเนนอเจย่อจอมีหยั่วยอดองนอกูชาวไฮเตียชีไฮตุมิหยัววายอก็ยู่เราชียอดตัวก็งานเราตูเรายอดตัวลังเนียเทียลังจีนเตอร์ตัวอีเจ้านั่งหลอกเจ้าหลอนรอก็วันนั่งวายอเราหูไฮเตียยอดลูกหน้าแต่นอรอดเจ้าว่าตุมิหยัวยอดจะหอบปลาว่าจังจีเตายู่เราปวดลังยอดจ่อว่าเนี่ยนอมัวใจเทียมัวฝังหยวดใจเต้ของว่าของเจเราชี้ยอดยอดตัวแล้วชอยเตียเป็นผู้สืบทอดมูลมรดกเจอลีเกใจลิชอเตายอดเราอยากที่อ้อนแต่นอยอดตัวเนี่ยเจเราชี้ยอดตัวจีเจเท่าว่ายังกับอีตุนเตอร์เอตาตาลูนังโซเชียลเจอีตูยัวเตายอดตูหล่อใจเต้ของว่าของเจนเตอร์เจอรีซอเกใจยอดเจ้าตูที่เป็นแต่นอยอเนี่ยเทียจีเนี่ยไตเยอะจียอดเจ้าเนี่ยปอจียาตูที่เปล่าแต่นอยอดจอวินเจ้าจอคือตีจอว่าเนี่ยล้อจีนเจ้าจอเผาเราชี้ให้จอด้านเรายอดเจ้าจอสังสือเราปวดลังยัวเตาใจยอดเจ้าตูที่จีนแต่นอกูเตาโชว์ให้เตียยอดเท่าแต่ขอว่าตูที่จีนแต่นอกูเตาโชว์มั่งมั่งให้เตียยอดเท่าแต่ว่าเนี่ยนอจอมีหยวนยอดเจ้าเนี่ยเทียดสีเนี่ยแต่เยอะสีด้านเล่าว่ายอดจอกูให้เราโชว์ตอนแต่นอยอดให้เตียจอนอหอจีมอลังตืออยู่หล่อสืบทอดจอมูลมอลดกแต่นอหลักเจยอดหนอจือลอชียาองการจะตั้งอยู่มั่วฝั่งเตาใจเต้ของว่าของเจดักตัวหนึ่งเตาตาลุ่นนั่งโซเชียน้อยยอดกูหายจอยอดเจ้าจอนั่งอวยยอดมั่วใจอยู่เตาใจเต้ของว่าของเจดักอีตูที่นั่งอวยยอดหนึ่งเตาตาลุ่นนั่งโซเชียเจ้าลีเฮาเกจาริช่ออุยยอดปืนเจ้าเฮาจ้าเกจาริช่อป้ามวนแพงมาตาชี้ปัวชาเจาะเปล่าหายจอตูนั่งอวยเตาใจของเต้เก่าเตเก่าเติร์นแต่อีตัวนั่งตื้อวัวยาหนึ่งเต่าตาลุ่นนั่งโซเชียเต่าลีเฮาเกจาริช่อแล้วยาชาวอลุมล่อหายเตียผู้ซื้อทอดมูลมรดกตามกฎหมายอีจงลงกูกุฏานเดินลงละเที่ยยันลิเป้หล่อมูเปาหมู

ิจงน้องสลึงสตูลุชหานอนในตาตอบน้องเป็นตัวสตองจัวหายเจ้าเกจริชอยอดเหาตัวจังเวียงจันกูปากูวัตุลอชอยเจมวลลูเป้าจ้อฟ้าเกจริชอโอยหายจ้อไกลูหายเตียตัวมินยัวโอยกาจะหลอดตูลอชิยอลาหูหายเตียลูกเลี้ยงนึกปโยมวดใจอยู่เตาใจเตะข่งลอชิยอยู่เตาใจจะเกาเตะเกาเตินเตาลังเนียเที่ยลังสีตูวายาตูหนึ่งเดิมยาลีกูเต้เตาโมทัดทาหล่อชอบตอนอเตียยาตัวหนึ่งตาลุ่นนึงเจ้าเชียเอ็นจีเตาโม่เตาลังตือเตาลีวาลาเฮเตียการสืบทอดมุมมรดกเตาลีพี่ในกรรมเจยมมั่วจะของได้จะหล่อมูไฟเตาลีเฮาเจ้าเกจิลิชอยานอจอนดังอวยอยู่เตาใจลาเชียยศเตาเจ้าเกไฟเตาลีเฮาเกจิลิชอยอดเรามาตาจีปัวชาจบเล่าแต่จากเกจิลิชอหายจอป้ามวนแพงยอดเราวัดที่อีแต่นอละกู้ชอมั่งมั่งหายเตียเจ้าวอยอดเตาหลอดใจละชิยอดซืบทอดมุมมรดกเจาลีเกจิลิชอแต่นอยอดที่อีแต่นอยอดจอมีตุ้มีหยวจีไฮยอดจอมีหยวว่ายอดหนึ่งยูละชิยอดจอมีหยวว่ายอดหนึ่งมงกาเจ้าหลอดตูละชิยอดลูกเลี้ยงดอดเจ้าตุ้มีหยวว่าเจ้าหลอนดอดเนี่ยรถสีเราชี้ยาเตียจอวานี่ไว้เรานั่งละเอนี่มันมีตู้มีหยวเอนี่จอหมูวัวลูกนั่งเชียรถเราตู้มีหยวว่ายอดเราเนี่ยลูกปลาวัวจีเตาอยู่หลังเตอเราปวดลังอยู่ยอดตัวอยู่เตาใจเตะเกาเตะเกาเตอเราชี้ยาอยู่ยอดตัวมั่วฝั่งอยู่เตาหลอดใจการสืบทอดมูมรดกเจอลีเฮาเจ้าเกจิลิชอว่าเตาเชาเจน้อยย่อจอนนั่งอัวยัวเตาใจยัวเตาเกฟไฟเจอลิซอเกจลิช่อจอที่อีแต่นอเจย่อจอเมตุเมนัวอัวยัวมัวฝั่งหลอดใจชอมังไฮเตียจีไฮย่อตุเมนัวอัวย่อก็ยู่ลอยย่อตัวก็ตูดอเตาตุเมนัวอัวก็จอหลอนดอก็วัวยหายจ่อจ่อวัวคู่เนี่ยจริงกับวันนี้วัวอีเจ้านั่งเท่าหล่อละเอ๋นี่หอมมัวมีตุ้มีหยวกวันเตะละเจนี่หาจ่อหล่อมุนจ่อนี่วัวลู่นั่งเชียดอเตาตุ้มีหยวกวัวยอดเจ้าเขาเนี่ยลูกปลาวัวจีเตาอยู่หล่อปอลังย่อย่อตัววัวเตาใจติชีย่อนอวัวหายเตียชดเดาหยวนกาเชื่อจงละหายเตียตุ้มีหยวกวัวย่างขาเจ้าหลอดตูและย่าหูหายเตียลูกเลี้ยงแต่นอเนื้อยิ่งมั่วฝั่งยัวเตาใจลอชิย่าเนื้อยิ่งมั่วฝั่งวัวตูยัวเตาหล่อสืบทอดมุมมรดกเจ้าลีเกจาริชอน้อยย่ากูหายจอลุ้นเจียนลูแต่จักเกจาริชอหายจอป้ามวนแพงมาตาจีปัวชาเจ้าเปล่าหายจอตูนั่งอวายัวเตาหลอดใจเตะข่งว่าของเจลอชิย่าเตะเกาเตะเกาเตินแต่ตูวันตาลุ้นนั่งจอเชียเจ้าลีเฮาเกจาริชอเราย่อชาววันลุนลาวให้เดียวผู้มีสิทธิ์สืบทอดมุมมรดกตามกฎหมายอีจอมลงโซลังโซตูนู่นอกูมอดหลบเป้าถะซอกิจลิชอมอดจอหลอดถะจอเจซิลินอซื้อหรือลูกชาหาเป้มาลีจอก้าหลอมลงเทียเกิดเป้าโซมุนซีเป้บาทเทียจีเชียเตียเนชเดอร์ยัวชอก้าเต้าลือลงเทียช่างกาเป็นตัวสตองจัวหายซอกิจลิชอนอวันตูรูหมู่เกาะจงชากูเท่ากันอกูปักกูดอเจ้าตุกชัวถอฟองเกาะเชเดอร์ชวนจีเกนอก้าเนจงWatch on now.

blanco, no.

ั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

บายดีต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 อยู่กับโฆษกสันติภาพในมื้อนี้สลับสับเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็หลายๆท่านโฆษกยิ่งในอนาคตก็จะมาห่วมมีส่วนร่วมในรายการประกันสังคมหลายขึ้นเนาะก็ฝากให้บริการได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเขาที่มารับใช้ไปรายการเนาะนอกจากข้อมูลดีๆก็คือผลงานเพลงม่วนๆที่เขาได้นำมาเสิร์ฟมาต้อนให้บริการได้รับฟังแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมพันทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นในตอนเช้านะให้ท่านได้รับฟังทั้งนะ 105.5 เพิ่นมีไลฟ์สดเนาะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมรายการประกาศสังคมหรือว่าเบิ่งรายการย้อนหลังได้เส้นเดียวกันเนาะก็ฝากให้กับบริการท่านผู้ฟังได้ติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาในแต่ละอาทิตย์นั่นเองและก็เข้าสู่รายการของพวกเขาในมื้อนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญสันติภาพคิดว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ติดพันกับสมาชิกของพวกเขาเวลาไปใส่อยู่ห้องหมอใส่บัตรประกันสังคมนี่นะติดพันกับการห้องขอเงินอุดหนุนติดพันกับการท้องของเงินอุดหนุนอันนี้ยิ่งแห่งมีความสำคัญนะก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาสนทนามาโอมาลมเพื่อป้องกันไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่มีปัญหาไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอบ่ได้หรือว่ามาห้องของเงินอุดหนุนข้อมูลวอโกงกันบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวสามโนครัวนะหรือว่าจะเป็นซื้อนามสกุลเองก็ดีเนาะกะเออหน่ามีความสำคัญติดพันกับหลายเวียกงานอ้อมข้างเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานทะเบียนเวียกงานห้องของเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนี่แหละเนาะเป็นหัวข้อหนึ่งที่สันติภาพแยกออกมาโดยเฉพาะเนาะเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนและคนในครอบครัวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังซึ่งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะติดพันกับหลายปัญหาหลายปัญหาอันที่หนึ่งการที่ได้แจ้งครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสและลูกนี่เขาใช้บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังนะบางท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อก่อนนี่เป็นสถานภาพโสดแต่มาฮอดปัจจุบันมีการแต่งงานมีลูกท่านได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสได้แจ้งเพิ่มลูกเขาแล้วหรือยังนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการแจ้งข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลประกันสังคมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้ากรณีคู่สมรสของท่านถึงว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามท่านมีลูกแล้วก็ตามตราบใดที่ท่านยังบ่ทันได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลนำประกันสังคมนั่นหมายความว่าคู่สมรสกับลูกของท่านยังบ่ทันสามารถเกิดสิทธิ์นำประกันสังคมได้เถื่อเกิดสิทธิ์อย่างก็คือลักๆก็คือแม่นกันไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาโดนแล้วมาหลายปีแล้วเพื่อความมั่นใจว่าท่านได้แจ้งครอบครัวของท่านเข้าแล้วหรือยังนะได้แจ้งครอบครัวคู่สมรสลูกของท่านเข้าใส่บัตรประกันสังคมแล้วหรือยัง
ท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la ก็คือจำเป็นนั่นแหละเนาะ www.lsso ย่อมาจากLao Social Security Organization นั้น .gov.gov.la แหละเนาะเข้าไปมันจะมีปองกวดซิดปินปวดสุขภาพทานกดเข้าไปแล้วทานป้อนเลขรหัสบัตรประกันสังคมของทานเข้าไปไหนฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกบัตรหนึ่งแล้วทานจะเห็นข้อมูลของทานชื่อนามสกุลเลขรหัสบัตรประกันสังคมผู้เกิดซิดเกิดซิดเต็มหรือบ่เต็มนะเต็มก็คือกาย3เดือนละเนาะเข้าประกันสังคมกาย3เดือนละคันบ่เต็มก็คือแม่นหากก็เข้าไม่หากก็จ่ายเงินประกันสังคมได้เดือน2เดือนยามเพราะนั้นครบ3เดือนเถื่อนะคันว่าซิดเต็มก็คือหมายความว่าสามารถใช้บัตรยงหมอได้ปกตินะคันซิดบ่เต็มอันนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองอีกอันนึงถ้าอยู่ในเงื่อนไขจึงสามารถใช้บัตรได้ถ้าบ่อยู่ในเงื่อนไขบ่สามารถใช้บัตรได้ก็เนาะอุบัติเหตุในหน้าที่สำคัญอุบัติเหตุในหน้าที่ต้องมีการยั่งยืนจากนายจ้างจึงสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เนาะวันนี้อันต่อมาก็คือแม่นห้องหมอที่ทานเลือกเห็นป่ะอยู่ในเวลาทานเข้าไปกดบัตรจะเห็นสิ่งที่สันติภาพว่าไปรวมถึงห้องหมอที่ทานเลือกบางท่านนี่เข้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาดุลแต่บ่ชื่อว่าตัวเองเลือกห้องหมอใดบัตรสิไปใส่อีหลีนะสามารถกดสิทธิ์ทานก่อนได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางมือถือของท่านเนาะท่านสิเข้า Chrome ก็ได้เนาะเข้าแล้วแต่เนาะอันนั้นมันหลายฟังก์ชันเนาะของทางอินเทอร์เน็ตนะ Internet Explorer สินะมันมีการบริการหรือว่าอย่าง Wi-Fi อย่างเนี้ยบ่จื้อมันเป็นโลโก้เป็นนะฮะสีแดงคือไฟเนาะหมายความว่าช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตัวใดก็ได้เนาะเข้า Chrome ก็ได้นะเข้า Google ฮั่นก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเนาะไปกวดนะพิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะก็เข้าไปกวดได้ท่านจะเห็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านจะบ่สามารถกวดเงินสมทบที่เคยสมทบเข้ามาได้เนาะเพียงแต่อันนั้นคำว่าท่านอยากพูดตัวนี้ก็แม่นโทรเข้า1508ให้พนักงานเฮากวดให้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเฮาจะบ่ให้เปิดกว้างให้แบบสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมของพวกเราเนาะเป็นผู้กวดให้ถ้าท่านอยากฮู้ก็สามารถกวดได้เพราะว่าบางท่านย้ายหลายบริษัทบ่แน่ใจเนาะว่าตัวเองได้เวลาเข้ากับบริษัทใหม่นี่ได้เอาเงินที่เคยจ่ายอยู่บริษัทเก่ามาต่อหรือบ่ฮะนะเนาะตัวนี้ก็สามารถนะให้พนักงานประกันสังคมกวดให้ได้นะแล้วพวกเขาจะแจ้งไปอาจจะแคปหน้าจอส่งให้ทาง WhatsApp ก็ได้นะที่ว่ามันเป็นข้อมูลของทานเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการกวดสิทธิ์เนาะการแจ้งครอบครัวเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมไปถึงบอสพอแต่ว่าแต่งงานเด้รวมไปถึงท่านใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเพราะว่าตามระเบียบการความถูกต้องเนาะขออนุญาตรวมไปถึงผู้ที่เนาะมีการยาห้างกันเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละเนาะแต่มีบ่ในสังคมที่มีการยาห้างกันมีเนาะแน่นอนเนาะบ่มีไผที่เอิ้นว่าแต่งงานไปแล้วจะสมบูรณ์แบบทุกครอบครัวบ่มีเนาะถ้าเกิดนี้กรณียาห้างกันอันนี้ก็สำคัญเนาะ
อย่าลืมเอาใบยาห้างมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกโมแมนซังโมแมนเอียงได้อันนี้นะให้มันถึกตามระเบียบการมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกเพราะว่าเป็นอย่างสันติภาพจึงว่าสิเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาแล้วเนาะผ่านมามันมีปัญหามาแล้วกรณียาห้างกันไปแล้วบ่ได้มาแจ้งออกเนาะบัดนี้ผู้เกี่ยวก็ไปแต่งงานใหม่แต่ว่าบ่ได้มาแจ้งอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอาผู้เก่าออกเอาผู้ใหม่เข้าบ่ได้มาแจ้งบังเอิญเกิดผู้ประกันตนผู้นั้นมีการเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสเก่าอดีตคู่สมรสอดีตเมียมาขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่ผู้ที่อยู่นำกันจะได้รับผลประโยชน์บ่คู่สมรสผู้ใหม่นะถึงมาแล้วสิบ่แต่งงานกับเงินตัวนั้นคันว่ายาห้างกันไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็นของครอบครัวของลูกบ่คันว่ามีลูกหรือว่าของพ่อแม่เราเพราะว่ายาห้างกันไปแล้วก็หมายความว่าบ่ได้มีหยังมีพันธะหยังต่อกันแต่เราบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบ่สามารถฮู้ได้ว่าครอบครัวผู้เกี่ยวนี่มีการยาห้างกันเพราะว่าผู้เกี่ยวบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกก็เลยเนาะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นมีการห้องฟ้องกันจากเมียใหม่ว่าเป็นอย่างเมียเก่าคือว่าปะห้างกันไปแล้วประกันสังคมจึดยังจ่ายเงินให้เขาตัวนี้ประกันสังคมพวกเขาก็จะต้องได้ไปชี้แจงอธิบายมีการห้องฟ้องกันขั้นศาลขั้นอย่างต่างๆเนาะผ่านมามันเคยมีเนาะผ่านมามันเคยมีแต่ว่าประกันสังคมผิดบ่บ่ผิดเพราะว่าเขาปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานที่เขามีที่สมาชิกได้แจ้งย้อนว่าเราบ่ได้มาแจ้งเนาะทางประกันสังคมก็เลยบ่ฮู้ก็ได้ชี้แจงอธิบายให้ทางศาลฟังศาลก็เข้าใจแล้วเนาะว่าระบบมันเป็นแบบนี้บ่แม่นว่าประกันสังคมจ่ายผิดในเอิ้นว่าอันน่ะรูปการในในแนวความคิดของเฮาก็คือมันบ่ถูกนะแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงอ่ะนะเนาะภาคปฏิบัติตัวจริงมันเป็นอีกรูปการหนึ่งว่าแน่นอนประกันสังคมบ่มีสิทธิ์ที่จะฮู้ได้เนาะว่าครอบครัวของผู้เกี่ยวมีการยาห้างกันไปแล้วยาห้างกันไปแล้วเนาะแต่ว่าย้อนผู้เกี่ยวเนาะบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังเว้าสู่ฟังมันเป็นปัญหาอีหลีที่เกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วตอนได้แจ้งเขาถึงว่าจะมีการยาห้างกันไปแล้วนะก็ต้องมีการแจ้งคู่สมรสเก่าออกบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหานะบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นหัวข้อทวิตนะที่มาโอมาลมนะยังมีหลายอันนะเป็นต้นอันต่อมาเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมว่าบัตรประกันสังคมนี่เพิ่นให้ใช้คู่กับสำเนาครัวหรือบัตรประจำตัวผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแน่นอนก็คือแม่นใส่บัตรใส่คู่กับบัตรประจำตัวก็ได้เพราะว่าบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปเนาะบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปมันบ่คือบัตรรัฐกรเนาะบัตรพนักงานรัฐกรที่เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่มันจะมีรูปสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้เลยหมายความว่าสามารถใส่บัตรเดียวแทนได้เลยเนาะแต่ในเมื่อก่อนมันยังบ่ทันมีรูปท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้บัตรรัฐกรอันนั้นมันเฉพาะพนักงานรัฐกรเด้ถ้าว่าบ่ทันได้บัตรตัวนั้นก็จะเป็นต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวนะก็บัดนี้แน่นอนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจพวกเฮานี่บ่มีเนาะบัตรที่มีรูปภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮาต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวคันแม่นผู้เกี่ยวคันว่าแต่งงานคันว่าคู่สมรสลูกก็ต้องได้ใส่คู่กับสำมโนครัวเนาะคือเก่าปกติเนาะอันนี้แม่นอันน่ะ
ระเบียบการทุกครั้งไปของหมอต้องถือสมุนควไปนำหรือว่าบัตรประจำตัวคันว่าแมนผู้ประกันนนคันแมนคู่สมรสแมนใส่สมุนควบัดนี้เนาะสมุนควอย่าลืมถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะคันว่าบ่มั่นใจไปกวดอยู่เว็บไซต์หั่นก็ได้ทานกวดเอาเลขรหัสบัตรคือแบบเมื่อกี้นั่นแหละสันติภาพแนะนำเนาะไปกวดเนาะไปกวดได้บ่มั่นใจว่าเลขสมุนควแม่นเลขเก่าบ่เลขบัตรประจำตัวแม่นเลขเก่าบ่ทานไปกวดถ้าว่ามันบ่แม่นเอาตัวใหม่มาแจ้งอัปเดตน้ำประกันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันโกงกับสมุนควบัตรประกันอยู่ในบัตรประกันสังคมเนาะทานจึงจะสามารถใช้บัตรอยู่ของหมอได้ปกติถ้าว่าบ่มาแจ้งนะตัวนี้ก็สิเป็นปัญหาอีกไปแล้วโรงหมอบ่อนุญาตให้นำใช้เพราะว่าข้อมูลบ่ตรงกันเลขสมุนควบ่ตรงกันเลขบัตรประจำตัวบ่ตรงกันอันนี้เนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะในเบื้องต้นโอลมแห่งอเมริกันให้ฟังตอนนี้มารับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปพวกเราจึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนตอนนี้ครับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมในระยะที่2นะก็หวังว่าข้อมูลที่โอล้มกันไปเบื้องต้นนะก็จะเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาได้มีความเข้าใจอีกในระดับนึงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนาะความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวเลขสำเนาครัวคันว่าเฮ็ดหัวใหม่ก็ต้องได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะซึ่งบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะแม้แต่ว่าการห้องของเงินอุดหนุนการเปลี่ยนบัตรประกันสังคมบัตรเสียบัตรแตกหักแม่นทางประกันสังคมบริการฟรีบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็เว้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็มีหลายปัญหาต่อมาเมื่อกี้นี่ก็เว้าเรื่องของบัตรประจำตัวสำเนาครัวเนาะการแต่งงานการย่าห้างกันไปเนาะวันนี้จะมาเว้าถึงการเปลี่ยนห้องหมอระเบียบประกันสังคมก็คือแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งก็คือนับแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งมั้งก่อน2000อย่างก็ว่าไปฮาร์ดจน12ของปีท้ายปีต้นปีหน้าท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอใหม่ได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนการเปลี่ยนห้องหมอแมนอิงตามความสมัครใจเด้อปัจจุบันก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามเนาะมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมิตรภาพก็คือห้องหมอให้50เตียงเนาะอยู่ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกประกันสังคมปีหนึ่งสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้เท่าหนึ่งตามความสมัครใจท่านจะมาเปลี่ยนในเดือนใดก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งอย่าลืมมาเปลี่ยนได้เท่าเดียวอันนี้ก็คือระเบียบการในการเปลี่ยนห้องหมอส่วนอยู่ตั้งแขวงกันแน่นอนกับห้องหมอแขวงเนาะกับห้องหมอแขวงแต่คันท่านใดที่คนตั้งแขวงแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เอาไปยังยืนที่อยู่มาย้ายเปลี่ยนเป็นห้องหมอที่ขึ้นกับศูนย์กลางเพราะว่าเขาได้ย้ายห้องหมอเพราะว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยเนาะมาดำรงชีวิตอยู่พี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าไปเห็นเวียกมีข้อตกลงแต่งตั้งไปประจำการระยะยาวอยากย้ายห้องหมอก็สามารถย้ายได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เพิ่นจะย้ายให้อัตโนมัติก็แต่ว่าต้องเอาเอกสารไปแจ้งเพิ่นเอาเอกสารไปแจ้งขึ้นเอกสารไปแจ้งพนักงานประกันสังคมอยู่แขวงว่าเรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อมามีอีกอันนึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองลูกปกติระบบประกันสังคมนี่จะคุ้มครองลูกอายุต่ำกว่า18ปีลงมาสามารถใช้บัตรรวมกับพ่อแม่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนเอิ้นว่าเกิดเสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมอย่าลืมว่าประกันสังคมคุ้มครองเบื้องต้นก็คือแม่น18ปีลงมาแต่ถ้าอายุกาย18ปีถ้าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นให้เอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีแล้วลูกของท่านจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมจาก18ปีไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีตื้มให้อีก5ปีในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าสมาชิกเขาโทรเข้ามาสายด่วน1508นะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ประกาศจักรมแห่งชาติลูกไปห้องหมอคือใส่บัตรบ่ได้ว่าซั่นเราอายุ20ปีเรายังเรียนอยู่แต่คิดคือว่าใส่ได้อย่าลืมว่าคันฮอด18ปีปุ๊บเนาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่นจะตัดอัตโนมัติหมายความว่าลูกจะบ่สามารถใช้บัตรได้จนกว่าลูกของท่านจะเอาใบบัตรนักศึกษาหรือใบยังดีการศึกษามาแจ้งประกันสังคมคันว่ายังเรียนอยู่เพิ่นคุ้มครองไปเติมให้อีก5ปีเนาะฮอด23ปีจาก18ฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีบ่แม่นน้อยเนาะผ่านมาแล้วลูกกาย18ปีแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นไปห้องหมอใช้บัตรบ่ได้อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้
นะการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอถ้าว่าได้ใส่เงินแล้วมูลค่ามันบ่ธรรมดาเนาะแม้แต่ว่าเจ็บแต่เป็นทั่วไปนี่แหละนะถ้าว่าแขนขาหักนะเกิดมีจำเป็นต้องได้ผ่าตัดย้อนพยาธิของผู้เกี่ยวอันนี้นะคิดว่ามูลค่านี่มันแพงเนาะมันจะแต่ต้องใส่ยังเนาะแต่ต้องใส่สภาพครอบครัวเท่านั้นแหละเนาะหาเงินมาก็เพื่อความที่จำเป็นเนาะเพื่ออะไรการกินการอยู่บางคนก็บ่ได้มีแฮไว้สิเพื่อเจ็บเพื่อเป็นเนาะอันนี้ก็ย้อนว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาอันนี้สิทธิ์ของตัวเองเพียงแต่ถือบัตรประจำตัวหรือขออภัยเนาะเพียงแต่ถือใบบัตรนักศึกษาหรือใบเงินการศึกษาอันใดนึงมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีก็ลูกของเขาจะได้รับการคุ้มครองไปเขา3ปีนะเติมให้อีก5ปีเท่านั้นเนาะอันนี้แมนฝากให้เป็นข้อมูลให้ทุกคนให้ความสำคัญคนในครอบครัวท่านที่เป็นสมาชิกมีลูกน้อยมีลูกใหญ่ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่อย่าลืมไปเบิ่งสมโนครัวว่าลูกเขานี่อายุใกล้18ปีแล้วนี่เงี้ยถ้าใกล้18ปีแล้วหีบแจ้งเนาะให้เพิ่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบเงินการศึกษามายื่นประกันสังคมเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีการนะเอิ้นว่าเจ็บเป็นไปหมอแล้วบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนละกันก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจในการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่รายการประกันสังคมสำหรับมื้อนี้เนาะลาไปก่อนสบายดี

0: เท่ามื้อแลงนี่เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธอีโบลาพยาธทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแมนจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึกคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเล่าจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเล่าจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ
2: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนท่านผู้ทานเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงมาพบกับเจษสมรและสุธิเกียรติมื้อนี้ครบเสียง
3: ครบ
2: หน้าครบตาสบายดี
3: ครับสบายดีเจษสมรสบายดี
2: โอ้เกือบเดือน
3: แม่นแล้วภารกิจนักหน่วงภารกิจส่วนตัวแดและก็ท่องเที่ยวแดในช่วงนี้เพราะว่าในระยะนี้ก็ย้ำฝุ่นเนาะก็อาจจะเป็นเบียกนอกก็อาจจะน้อยแดเขาก็เลยใส่ช่วงนี้เป็นช่วงพักผ
2: ่
3: อน
2: แหลังจากที่อิดเมื่อเฮ็ดเวียกมา
3: เจ้า
2: หลายเดือนแล้วแต่ก็ต้องได้หาเวลาพักผ่อน
3: แม่นแล้ว
2: นะเลยก็เลยว่าหายหน้าหายเสียง
3: ท่องเที่ยวทั้งภายในเลยต่างประเทศแต่ว่าก็ที่เป้าหมายที่สำคัญก็อยากไปเที่ยวแบบลาฟอเรบ
2: อ
3: เดี๋ยวนี้มื้อหน้า
2: ก็สิได้นัดทางกันการตลาดเพิ่น
3: เจ้าม
2: ื้อนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆได้อยู่ทางอินทิรากรุ๊ปเพิ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษในระยะฤดูฝนนี้ท่านใดที่อยากไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนโอ้บรรยากาศดีก็อยากไปอีหลีเนาะ
3: ในความหมายว่าในเบื้องธุรกิจของเพิ่นเนาะในการบริการของเพิ่นในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีหลากหลายแขนงการบริการให้ท่านสามารถไปเที่ยวชมได
2: ้
3: พวกเขาก็จะมีเนื้อในมานำเสนอในมื้อนี้สำหรับเนื้อในรายการเราจากเรื่องจริงของพวกเขาในมื้อนี้ก็ยังคงมีหลายๆเนื้อในมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังเช่นเคยพวกเขามีข่าวเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเบียร์ลาวในสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าวนาแซงพร้อมกับการก้าวไปสู่การเฮ็ดกสิกรรมแบบฟื้นฟูในลาวและกระพาท่านผู้ฟังไปทั้งแขวงขมวนมันมีการเปิดนำไส้แรงธรณีศาสตร์ทำฝ่ามืออ่ะพวกเขาจะมีแนวใดเด
2: ้ทำฝ่ามือ
3: สิเป็นแนวใด
2: เนาะเห็นในโลกสังคมออนไลน์หรือว่าข่าวทั้งการออกมาพวกเขาก็สิมีข้อมูลตัวนี้มานำเสนอ
3: เจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นทั้งอินทิรากรุ๊ปคือดังอาจารย์สมรเว้าผ่านไปเมื่อกี้นี้กรีนซีซั่นในระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนใบไม้ใบหญ้ากับซีเมนต์ปุ่งงามฉะนั้นเป็นฤดูของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเขียวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามพวกเราจะมีรายละเอียดมานำเสนอพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีทั้งคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทศกปี 2016-2017 และ30นาทีสุดท้ายอาจารย์สมร
2: เจ้า30นาทีสุดท้ายมีการสัมภาษณ์โดยเฉพาะงานนี้ก็ได้ผ่านมาแล้วแต่พวกเขาสิมาประมวลภาพคืนว่าผลได้รับจากงานครั้งนี้เป็นคือรายงานวางแสดงรูดไดล็อกหรือว่าการสนทนาผ่านหากเงาจะมีรายละเอียดคืนแนวใดมื้อนี้นักศิลปินเพิ่นจะมาร่วมสัมภาษณ์ทางรายการของพวกเขาเราจะเรื่องจริงมื้อนี้เต็มรูปแบบเลยมานำเสนอให้มาทานถ้าใดที่อยากมีคำถามก็สามารถตั้งคำถามลงหน้าเพจของพวกเขาได้เช่นเดียวก
3: ัน
2: อยากถามปัญหาใดอยากถามอันใดที่พวกเขาสามารถหาคำตอบได้ก็สิตอบให้แต่ว่าคันบ่เฮาได้พวกเขาก็สิเป็นเวียกบ้านเอาไว้ตอบมื้อหน้าน
3: ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจพวกเขาแ
2: ด
3: ่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาห่วงกับรายการของพวกเขาบางที่ว่าฟ้าฝนอากาศเป็นยังไงอยู่ทั้งเบื้องสถานที่หรือว่าอันบอลเงินสารบ้านซองของท่านภูมิที่ตั้งของท่านเป็นยังไงและการรับฟังสัญญาณของพวกเขาได้ดีบ่พวกเขาก็ยินดีที่จะรับฟังคำคิดคำเห็นของท่านและตอนนี้พวกเขาจะพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับคืนเข้ามาสู่รายการเราจากเรื่องจริงในระยะต่อไป

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงระยะนี้พวกเขาจะมาบึงเกี่ยวกับเนื้อในของการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเบียร์ลาวจำกัดท่านผู้ฟังซึ่งทั้งบริษัทเบียร์ลาวได้มีการดำเนินโครงการการปลูกข้าวแบบยืนยงนี้มาในระยะหนึ่งแล้วซึ่งเห็นว่ามากผลของโครงการก็ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสำหรับในปีนี้ซึ่งทั้งบริษัทเบียร์ลาวเองก็ได้มีการเผยผลสำเร็จการเก็บเกี่ยวข้าวนาแซงพร้อมกับการก้าวไปสู่การเฮ็ดกิจกรรมแบบฟื้นฟูอยู่ในลาวซึ่งทั้งโครงการของการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเบียร์ลาวจำกัดยังสืบต่อผลสร้างผลสำเร็จในการดำเนินการปลูกข้าวในฤดูนาแซงประจำปี2025-2026สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้หลายกว่า 1,500 ต้นพร้อมสืบต่อนำไส้เทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งหรือ AWD ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมแบบฟื้นฟูของบริษัทเปียลาวโดยการเฮ็ดเวียกร่วมกับศูนย์ค้นคว้าข้าวและพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นกับสถาบันค้นคว้ากิจกรรมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบทเน้นการควบคุมคุณภาพการปลูกให้ได้มาตรฐานกิจกรรมที่ดีหรือว่า GAPมีการมีกิจกรรมอินทรีย์เป็นออร์แกนิกและสืบต่อขยายการนำไส้เทคนิคปลูกการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งโดยเทคนิคดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมหลักในแนวทางกิจกรรมแบบฟื้นฟูท่านผู้ฟังภายใต้แนวคิดผสมประสานระหว่างการเฮ็ดนาปลูกข้าวมาตรฐานกิจกรรมที่ดีบวกกับการนำไส้เทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งซึ่งแตกต่างจากวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติผ่านมาที่ต้องขังน้ำในนาอย่างต่อเนื่องโดยเทคนิคนี้แม่นจะปล่อยให้นาแห้งเป็นระยะซึ่งว่าพวกเขาจะเห็นได้ว่านับแต่หุ่นพ่อหุ่นแม่ปู่ย่าตานายพวกเขาการปลูกข้าวมันก็จะมีการกักน้ำหรือว่าเก็บน้ำไว้ในนาแต่ว่าเทคนิคใหม่ของทั้งบริษัทเบียร์ลาวจำกัดนี่เพิ่นว่าเฮ็ดแบบเปียกสลับแห้งจะมีการขังน้ำไว้เป็นระยะแล้วก็ปล่อยน้ำออกเป็นระยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ำและลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในบางท้องถิ่นบางฤดูบางช่วงระยะก็อาจจะเห็นว่าปีใดฝนแรงแดกับน้ำหน่อยแดเนาะปีใดฝนหลายแดกับน้ำหลายแดก็เฮ็ดให้ว่าเทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนี่ก็ถือว่าได้รับผลสำเร็จในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านคำเซนสมพันธ์ดีห้องหัวหน้าห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมของทั้งเมืองปักงืมก็ได้เห็นหู้ว่าการนำไส้เทคนิค AWD หรือว่าการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนากิจกรรมแบบยืนยงของลาวเนื่องจากสามารถประหยัดน้ำลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้ชาวนามีผลผลิตที่ดีขึ้นและพร้อมเดียวกันนั้นการร่วมมือระหว่างทั้งบริษัทเบียร์ลาวและชุมชนชาวนาก็ยังเป็นกลไกที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างตลาดห้องหับผลผลิตให้แก่ชาวนาอย่างยืนยงและพร้อมเดียวกันนี้ท่านสิทธิไซเกตวงศ์ซึ่งเป็นคณะอำนวยการซีนำเวียกงานกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงของบริษัทเบียร์ลาวจำกัดก็ได้ยกให้เห็นว่าผลสำเร็จสำคัญของโครงการในฤดูนาแซง 2025-2026 คือการสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้หลายกว่า 1,500 ต้นพร้อมกับการขยายเนื้อที่การผลิตจำนวนครอบครัวชาวนาที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องหมายความว่าขยายเนื้อที่การผลิตให้หลายขึ้นและก็มีการระดมหรือว่าการสมัครใจของครอบครัวที่ชาวนาที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ได้หลายขึ้นมาฮอดปัจจุบันสำหรับการลดสำหรับเทคนิค AWD หรือว่าการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง แม่นยกให้เป็นหัวใจหลักของโครงการเนื่องจากสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ถึง30ส่วนห้อยท่านผู้ฟังและลดพรการปล่อยก๊าซปล่อยไอพิษเฮือนแก้วได้ถึง50ส่วนห้อยและในอนาคตนั้นทางโครงการก็จะสืบต่อขยายแนวทางการเฮ็ดกิจกรรมแบบฟื้นฟูและส่งเสริมการนำไส้เทคนิคแบบนี้ในพื้นที่การปลูกข้าวได้หลายขึ้นเพื่อสร้างความยืนยงให้แก่ภาคกิจกรรมของเราสำหรับทางด้านกลุ่มชาวนาเด็กอาจารย์สมรมีคือแนวใดเด
2: ้ทางด้านกลุ่มชาวนานี่ที่ได้เข้าร่วมโครงการอาปิงเพิ่งกระปงเมื่อวานหลังจากที่
0: นะการนำไส้เทคนิคเปียกสลับแห่งนี่ก็มันสามารถนำไส้น้ำนี่ได้หลายแล้วก็พร้อมทั้งช่วยให้ต้นทุนของการผลิตเนี่ยลดลงและมีผลผลิตที่คุณภาพมีดีขึ้นนอกจากนั้นการเข้าร่วมโครงการนี้ยังช่วยให้ครอบครัวชาวนานี่มีรายรับเพิ่มขึ้นมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนและก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเช่นเดียวกันและตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานี่ก็เห็นได้ว่าการปลูกข้าวของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเบลาวนี่ก็ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นที่มีเนื้อที่เข่านี่เพียงแต่16เฮกตาร์มีสมาชิกชาวนาในกลุ่มนี้ในโครงการกับเพียงแต่14ครอบครัวและปัจจุบันนี้ถือว่าสามารถขยายเนื้อที่เข่านี่ได้หลายกว่า600เฮกตาร์กว่าเอาอยู่เมืองหาดไซฟองเมืองสถานีเมืองปากงึมในนั่นก็มีเนื้อที่ผลิตข้าวกสิกรรมอินทรีย์หรือออร์แกนิกจำนวน15เฮกตาร์และก็สามารถเต้าโฮมชาวนาเข้าร่วมโครงการได้หลายกว่า400ครอบครัวเฮ็ดให้ชาวนาที่เข้าร่วมนี้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากทางบริษัทก็คือทางโครงการนอกนั้นยังมีการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนให้กับกลุ่มอย่างเป็นประจำว่าเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบก็มีความเสถียรขึ้นและราคาต้นทุนการผลิตนี่ก็ลดลงชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและก็เฮ็ดให้ความมั่นคงทางด้านอาชีพนี่ก้าวไปสู่การสนองวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีมาตรฐานสูงขึ้นกว่าเก่าสำหรับความสำเร็จของโครงการก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทเบลาวในการส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงกับการนำไส้วัตถุดิบภายในประเทศและก็ยังสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐและชุมชนชาวนาเพื่อพัฒนาภาคกสิกรรมของลาวนี่ให้มีความเข้มแข็งและก็มีความยืนยงในอนาคตเมื่อเว้าถึงโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงค่ะปิงเพิ่นบอกว่าโมเมนต์แต่ปีนี้ปีเดียวเฮ็ดมาตั้งแต่2019ผ่านระยะละอิดละเอียดก็คือระยะโควิดก็แม่นแต่ว่าเพิ่นก็สามารถจะตั้งปฏิบัติกันได
1: ้
0: ปัจจุบันนี้ในเนื้อที่600เฮกตาร
1: ์
0: แล้วก็มีผลผลิตที่ได้อย่างนี้มัน 1,500 ต้นเป็นอย่างหลายคนจึงตั้งคำถามว่าได้น้อยมันคือได้หลายความจริงแล้วคัดเอาคุณภาพได้ซับนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่กระเจ้าเฮ็ดได้ชาวนาก็มีความพึงพอใจทางโครงการก็มันยินดีครับเอา
1: ถึงว่าในหลังจากที่เริ่มแต่2019มาก็มี14ครอบครัวจนขยายมาเดี๋ยวนี้เป็นหลายครอบครัว400กว่าครอบครัวแล้วก็ถือว่ามากผลของโครงการก็แม่นได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็พ่อแม่ประชาชนภายในท้องถิ่นอาจจะเห็นได้ว่าโอ้โครงการนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วได้ประสิทธิผลแท
0: ้ๆ
1: ก็เลยได้ตัดสินใจสมัครใจเข้ามาร่วมโครงการของพวกเขาซึ่งนอกจากว่าเทคนิคปลูกแบบเปียกสลับแห้งแล้วเป็นการประหยัดน้ำ
0: ประหยัดต้นทุน
1: ประหยัดต้นทุนแล้วก็ช่วยเหลือช่วยสิ่งแวดล้อมภาษาสิ่งแวดล้อมอีกแล้วก็ยังเฮ็ดให้ว่าโดยเฉพาะก็คือเป็นกสิกรรมแบบอินทรีย
0: ์
1: กสิกรรมออร์แกนิกฉะนั้นเพิ่นหลังจากที่ว่าเพิ่นเอาพันธุ์แนวพันธุ์ข้าวให้เขาปลูกแล้วเขาปลูกปฏิบัติตามเทคนิครูปแบบเทคนิคของเพิ่นแล้วเพิ่นก็รับซื้อคืนอีก
0: แม่นด้วยราคาที
1: ่ต้องไปซอกหาตลาด
0: แม่นด้วยราคาที่เป็นธรรมอันนี้เป็นอีกโครงการนึงที่พวกเขาหยิบยกขึ้นมาให้มาทานได้ครับตามครับซุ้มน้ำกันพวกเขายังจะไปทั้งแขวงขมวนติมอีก
1: แม่แล้วในระยะต่อไปและตอนนี้พวกเขาจะพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับคืนมาสู่ระยะต่อไป
0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่ไรยานี่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวหลายคนก็สิอยากไปเที่ยวอยากไปเห็นอยากไปเบิ่งอะไรที่แปลกๆหน่อยนึงโอ้ทำฝ่ามืออยู่ทำคำมวล
2: แต่ว่าทางคำมวลนี่เห็นได้ว่าก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าเป็นถ้ำธรรมชาตินี่หลาย
1: แมน
2: แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ว่าอาจจะเป็นสิ่งดึงดูด
1: อยากเห็นอยากไปเห็นนะอยากไปเห็นเพราะว่าเห็นแต่นำสังคมออนไลน์เพิ่นก็เห็นเป็นฝ่ามืออีหลีเพิ่นมาจังซั่นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาหยิบยกขึ้นมาแล้วถ้ามีโอกาสนะสุดิเกียรติพาไปเด้อ
2: ได้ชิขอนำหลังอาจารย์สมบัติ
1: ฟังคราวนี้น้ำกัน
2: มาเบ
1: ิ่
2: งน้ำกันว่าพิธีมีได้มีพิธีเปิดการนำไส้แรงธรณีศาสตร์ทำฝ่ามือก็คือมรดกทางบูฮานวิทยาและศิลปะธรรมจัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาที่บ้านคุณเงินเมืองคุณคำของแขวงคำมวลโดยมีทานเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวลทานางเบเนดิกต์เดซองเอกอัครราชทูตแห่งประเทศฝรั่งประจำลาวและทานางอิซาเบลมาเบิร์ฟประธานคณะกรรมการห่วมคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวถ้ำโซเวของประเทศฝรั่งพร้อมด้วยองค์การหลายๆองค์การในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการจะตั้งภาครัฐเนาะเข้าห่วมซึ่งถ้ำฝ่ามือท่านผู้ฟังแม่นอยู่ห่างจากบ้านคุณเงินเมืองคุณคำของแขวงคำมวลประมาณ1กิโลเมตรเป็นแหล่งศิลปะถึงหน้าผาหินแห่งเพียงแห่งชาติหน้าผาหินเพียงแห่งชาติมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบอยู่ในลาวมีการเก็บกำเอกสารและหลักฐานทางศิลปะแมนได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลทางด้านศิลปะโดยการนำใส้เทคนิคการรวบรวมเอาภาพถ่ายและเหตุแผนภาพทางอากาศเหตุแผนภาพทางอากาศและการประมวลผลวิเคราะห์ค่าสีการอ่านและวิเคราะห์องค์ประกอบแมนได้ศึกษาวิเคราะห์แผ่นหินที่มีรูปแต้มลวดลายเทคนิคการแต้มและการทับซ่อนของสั้นสีของแผ่นหินหน้าผาการวิจัยห้องทดลองแมนได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลด้วยแสงเลเซอร์ก็คือว่านำใช้เทคนิคที่ทันสมัยเนาะอาจารย์สมรและการกำหนดเอาอายุทางวิทยาศาสตร์จากสารออกซาเลตด้านการตีความหมายแมนได้วิเคราะห์ปัจจัยด้านความสูงทั้งท่าทางในการเต้มความหมายของสัญลักษณ์และการจัดลำดับอายุด้านการอนุรักษ์รักษาก็แมนได้ประเมินการสุดโสมจากภัยธรรมชาติผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการกำหนดแผนงานบริบาลิตในการปกปักรักษาสถานที่บูฮานแห่งนี้มีการผสมผสานระวังลวดลายในระดับที่มีที่มือเอื้อมถึงและลวดลายที่อยู่สูงขึ้นไปหลายเมตรจากพื้นดินความสูงบ่เป็นเพียงแต่สิ่งที่ท้าทายได้ท่านผู้ฟังทางด้านเทคนิคเป็นสิ่งท้าทายทางด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวจัดระเบียบในการอ่านความหมายการเข้าถึงและการอนุรักษ์รักษาตื่มอีก
1: เจ้าเมื่อเบิ่งเงือบหินแห่งนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มีลักษณะคล้ายคือกับแผ่นจารึกที่มีการเขียนทับเส้นว่ารูปทรงมือรูปทรงต่างหางต่างๆแล้วก็ยังมีเครื่องหมายมีสัญลักษณ์และการเกาะตัวของหินปูนี่นะก็แม่นถูกทับซ้อนกันตามกาลเวลารูปมือบางรูปนี่มีอยู่สูงถึง5เมตรหรือว่าสูงกว่านั้นท่านสมมุติสิคิดว่ามือคนไปแตะไปต้องนี่คือสิบ่แม่นแล้วมันสูงกว่า5เมตรพุ่นดิขณะที่รูปอื่นๆก็แม่นอยู่ในระดับที่สูงสุดที่ขอบเขตเอื้อมมือถึงการเข้าถึงจุดแรงเหล่านี้ก็คาดว่าจะต้องอาศัยแทนยืนตามธรรมชาติแล้วก็การใช้ไม้ที่ยาวหรือว่าอุปกรณ์การนำใช้เครื่องมือช่วยยกตัวขึ้นส่วนมาลวดลายที่จุดสูงสุดก็มักจะถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ดีกว่าย้อนว่าได้รับผลกระทบน้อยจากการสัมผัสหรือว่าจากการรบกวนของมนุษย์ฮะแหละรูปมือแบบเป่ามี4ทับแล้วก็มีจำนวนหลายที่สุดควบงำลวดลายทั้งหมดนี่มันอยู่ในแหล่งบูฮานแห่งนี้รูปเครื่องหมายสัญลักษณ์แล้วก็รูปทรงคือกับมนุษย์ประกอบเข้ากันเป็น2กลุ่มใหญ่ที่สำคัญห้องลงมาก็มีรูปสัตว์แล้วก็มีรูปมือแบบประทับแม่นจำนวนหน่อยกว่าแล้วก็มีจำนวนที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็แม่นต่อกับการตีความหมายทางประวัติศาสตร์ฮะซึ่งก็ขึ้นบัญชีรายชื่อลวดลายทั้งหมดแล้วมันมีอยู่2ห้อย85รูปสมควรเลย
2: เจ้า
1: สุดที่เกียรติเอ้ย
2: ก็ถือได้ว่าเป็นห้องห้อยที่ว่า เกิดขึ้นทางธรรมชาติเนาะเพิ่นมีก็จะมีการเก็บกําข้อมูลต่างๆว่าโอ้เป็นหยังคือว่าไปอยู่สูงแท้ฮอด5เมตรไปยืนแนวใด
1: เนาะ
2: หรือว่าผู้ใดไปปีนแล้วไปประทับอยู่ในนี้มันจังสิลงเนาะเป็นแผ่นหินเด้อันนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่ว่าเพิ่นกําลังพูดเก็บกําและศึกษามีถึง285รูปและในโอกาสดังกล่าวนี้บรรดาแขกที่ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้มันยังได้ชมรูปฝาหูแต้มฝ่ามือสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ทั้งหน้าผาซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่านผู้ฟังที่จะต้องอนุรักษ์ปกปักรักษาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ่อนศึกษาค้นคว้าวิจัยทางธรณีศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้สืบต่อปกปักรักษาและนำใส่เฮียนฮู้ต่อไป
1: เจ้าอันนี้สิ่งที่พวกเขาเห็น
2: เจ้า
1: อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็อยากฮู้คือกันนะพวกเขาก็หยิบยกให้บรรดาท่านได้รับชมน้ำกันรายละเอียดคันว่าได้ไปตัวจริงสิเก็บภาพงามๆมาให้หลายพวกเก่าอีกนะ
2: แต่ระยะต่อไปพวกเขามีเมื่อเว้าถึงฤดูนี้ฤดูฝนสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ว่ามีภูผามีป่าไม้ป่าดงตึบหนานี่ขาดบ่ได้ก็คือทางอินทิรากรุ๊ปของเพิ่นเพิ่นมีการคอดการบริการสถานที่ท่องเที่ยวนี้มาบริการแก่ท่านที่ว่ามีความสนใจและมักหักท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งก็จะมีหลากหลาย
1: แม่มีหลายบ่อนได้มื้อนี
2: ้พวกเราจะมีรายละเอียดมานำเสนอในระยะต่อไปตอนนี้จะพักก่อนท่านผู้ฟัง

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสุรญานีมีสถานที่พักพรก็คือเวลาเขาไปเที่ยวแล้วแน่นอนเขาก็ต้องการบนพักพรที่แบบมันสบาย
2: เจ้า
1: แล้วก็งาม แล้วก็มีวิวท้ายหงงาม
2: เจ้า
1: ประมาณนั้นเ
2: น
1: า
2: ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไว้หนุ่มยุคใหม่ก็จะเห็นว่าสนใจธรรมชาติหลายขึ้นอาจารย์สมรเพราะว่าเวลาไปถ่ายรูปนี่นอกจากจะถ่ายรูปบุคคลก็คือถ่ายรูปตัวเองแล้วยังมักจะถ่ายรูปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นมุมเป็นวิวอะไรต่างๆที่ว่าเห็นให้มีเกิดความประทับใจ
1: มีศิลปะ
2: เอามาลงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองนะบอกว่าจะเป็น Facebook IG TikTok อีกต่างๆก็จะเห็นได้ว่ามีความสั่งสรรค์หลายขึ้น
1: แ
2: ล้วก็เข้าสู่ธรรมชาติหลายขึ้น
1: เจ้า
2: แต่ในมื้อนี้พวกเราก็จะมีข่าวหรือว่ามีเนื้อในเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งโคดการบริการของอินทิรากรุ๊ปเพิ่นมานำมาเสนอก็คือเป็นกรีนซีซั่นซึ่งในระยะฤดูนี้ก็เป็นฤดูของเข้าสู่ยามฝนแล้วท่านผู้ฟังเป็นฤดูของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเขียวเที่ยวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามสำหรับท่านใดที่มีแผนจะไปเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางวังเวียงบ่ทักแขกที่ว่าทักแขกนี่คือเฮาเว้าแหละแขวงขมวนมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าเว้ากันมาเมื่อกี้นี้ทั้งภูผาม่านทั้งอินทิรากรุ๊ปเพิ่นก็ได้จัดโปรโมชั่นกรีนซีซั่นเป็นส่วงฤดูของการท่องเที่ยวที่มีความเขียวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามโปรโมชั่นสำหรับพิเศษสำหรับที่พักจะกำหนดแม่นจนถึงท้ายเดือนตุลาไปอาจารย์สมรห้องพักแม่นมีส่วนลดสูงถึง40ส่วนห้อยหรือว่า 40% ท่านผู้ฟังทั้งโรงแรมอินทิราวังเวียงที่แคมป์ที่พักอยู่แคมป์แม่น้ำซองเมื่อเว้าถึงวังเวียงแล้วผู้ใดก็อยากไปพักแคมป์แม่น้ำซอง
1: ตามภาพ
2: แน่แล้ว บรรยากาศก็ถือได้ว่าดื่มด่ำบรรยากาศโดยเฉพาะยามแรงตะเวนค่อยคำก็จะมีวิวธรรมชาติทุกห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกมีสระว่ายน้ำมีห้องอาหารและอื่นๆทั้งโรงแรมอินทิราทั้งเมืองทักแขกแขวงขมวนก็เป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลสถานที่ก็เป็นตั้งอยู่ใจกลางเมืองทักแขกมีห้องพักห้องอาหารไว้คอยบริการท่านใดที่ไกลไปไกลมาก็สามารถเข้าไปพักผ่อนได้และอีกสถานที่นึงแมนสถานที่เดอะร็อกลอดภูผาม่านเป็นที่พักประเภทห้องแคปซูลตั้งอยู่ในแขวงขมวนเป็นที่พักในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอซีเกิลซือเป็นมรดกทางธรรมชาติอันเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุดนอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีกิจกรรมการขี่สลิงการพายเรือคายักและกิจกรรมร้อยตัวลงถ้ำและอื่นๆอีกหลายอย่าง
1: เจ้าสถานที่พักผ่อนแน่นอนละเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวโบก็เป็นองค์ประกอบนั่นเองกัน
2: เจ้า
1: สถานที่ท่องเที่ยวคืออยู่ภูผาม่านนี่นะทานก็สามารถพักอยู่หันละกาไปท่องเที่ยวบึงภูผาม่านหัน
2: เจ้า
1: แล้วยังมีสัตว์สาวสิ่งที่น่าจะใกล้จะสูญพันธุ์แต่ว่าก็ยังมีอยู่หันอย
2: ู่อนุรักษ์
1: ดังนั้นนี่แหละสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากนำเสนอก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีที่พักแล้วเพิ่นยังมีโปรโมชั่นพิเศษคือลด40ส่วนห้อยพุ่นใดบ่ธรรมดาดังนั้นในระยะฤดูฝนนี้แม่นอยู่ว่าหนทางอาจจะไปยากแต่ว่าเมื่อเวลาทานไปห้อยจุดหมายปลายทางแล้วก็ถือว่ามืดเลยก็เอิ้นว่าซาวกับความอิดเมื่อยของการเดินทางไปพักผ่อนย้อนใจได้บรรยากาศที่ดีเสนอกัน
2: ในหลายๆปีผ่านมาพวกเขาก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนหลายที่ว่าไปเที่ยวชมธรรมชาติแบบนี้จะเป็นต่างประเทศส่วนหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้คนลาวเขาเองนี่ได
1: ้ลาวเที่ยวลาวก็หลายเช่นเดียวกัน
2: แม่นแล้วไปบ่ว่าจะเป็นไว้นุ่มเยาวชนนี่ปีนภูบ่เบี่ยงก็ถือว่าเข้าสู่ธรรมชาติหลายขึ้น
1: แบบแอดเวนเจอร์นะสำหรับข่าวดีอีกข่าวนึงพวกเขาอยากนำเสนอคือทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นก็มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่อยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทคือจะมีการมี7วิชาสาขาเรียนด้วยกันก็คือบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองการจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาประชากรและการพัฒนาการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยกย้ายท่านใดที่มีความสนใจก็มันสามารถไปติดต่อเรียนได้เช่นเดียวกันอยู่ทางคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
2: ซึ่งเพิ่นมีการเปิดขายคำห้องแต่วันที่23พฤษภาเนาะ23พฤษภาที่ผ่านมาจนถึงวันที่23กรกฎ ซึ่งวันระยะ2เดือนที่แผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีอยู่ห้อง107ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกตามโมงเวลารัฐการสำหรับเคลื่อนไขผู้ที่สมัครก็แมนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีใบยั่งยืนผลการศึกษาทรานสคริปต์ที่ดีมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิธีสมัครก็แมนดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติและต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมส่วนเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลก็แมน020-5949-3265 020-588-5799
1: หรือว่าท่านใดที่เบิ่งในไลฟ์สตรีมมิ่งของพวกเราปัจจุบันนี้ก็สามารถแคปเอาหน้าจอแล้วก็ติดต่อพอพันไปได้ในโมงรัฐการท่านใดที่มีความมักฮักในการศึกษาเฮียนก็คือเฮียนวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเฮียนเต็มๆก็คือปีเดียวปีที่2มากับแม่นค้นคว้าเฮียนนะหรือว่าในจันสมอนเองก็เป็นนักอดีตนักศึกษาเฮียนมาแล้วบอกเลยว่าเฮาได้ใช้คุ้มค่ากับสิ่งที่พวกเฮาได้เฮียนมาสามารถต่อยอดในการเฮ็ดเวียกของเฮาได้ดีเนาะในการเฮียนครั้งนี้จ้ะ
2: มาฮอด30นาทีสุดท้ายเลยได้กับอาจารย์สมอนท่านผู้ฟังสำหรับงานวางแสดง Root Dialog สำหรับการสนทนาผ่านหักเงาจะเป็นแนวใดตอนนี้แขกผู้ที่จะมาให้สัมภาษณ์ของพวกเฮามาฮอดห้องส่งของพวกเฮาแล้วและเตรียมพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ดังนั้นในระยะต่อไปพวกเฮาจะมาร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการงานวางแสดง Root Dialog นำกันว่าการสนทนาผ่านหักเงาหันมีคือแนวใดเพิ่นอยากสื่อถึงอีหยังและมีจุดประสงค์แนวใดมีผู้ใดเข้าร่วมมีจักผลงานอันใดพวกเขาจะมาฟังรายละเอียดนำกันตอนนี้พวกเขาจะพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่ระยะ3ซีเป็นที่หลักสำหรับการสัมภาษณ์การสนทนา5เก้าหรือว่ารูดเดล็อกที่มีการจัดงานวางแสดงในระยะที่ผ่านมาก็เห็นว่าหลายคนก็ได้ไปห่วมจะได้แต่โฆษกเองไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าติดภารกิจแต่ว่าก็ได้มีการประสานหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นศิลปินและก็ XYZ ได้เข้าห่วมทางรายการพวกเขาได้มือนี้ฝึกกระซิมาเล่าคืนให้

0: ศนะเนาะโดยปัจจุบันกะเฮ็ดอาชีพเป็นศิลปินอิสระ
1: เจ้าศิลปินอิสระถือว่าจะเฮ็ดให้พวกเขานี่ครับว่าเปิดโลกให้กว้างขึ้นกว่าเก่าคณะศิลปินอิสระอันว่าเฮ็ดหยังก็ได้แบบที่ว่าในขอบของตัวเองที่มีความมักหักคณะศิลปินนี่อยากให้ทางหลักเล่าให้ฟังหน่อยนึงว่างานครั้งนี้เป็นหยังเขาจะซื้อให้เห็นจังได๋ได้หลอกลุดได้หลอกเนาะสุธนาฮักเงาจังซี่ว่ามันมีที่ไปที่มาคือจังได๋ให้สองน้องสังคมให้ฟังหน่อยนึงเจ้า
2: ทวีตเนาะอันที่เพิ่นติดต่อเข้ามาเพิ่นก็ว่าอยากจะเฮ็ดอันอยากได้เฮ็ดงานว่าศิลปินเป็นได้บ่ที่เฮาจะได้ร่วมงานกับชาวบ้านเพราะว่าที่เพิ่นที่ฮักเงาที่เพิ่นใช้นี่เพิ่นอยากให้เว้าถึงบรรพบุรุษเฮาหรือว่าเครื่องชาวบ้านที่ได้เฮ็ดงานการจักสานแต่ใดมาจังซี่แล้วเฮามาอันผสมผสานกับงานศิลปะนี่มันจะออกมาในรูปแบบใดเพิ่นอยากจะเห็นตัวนั้นเพราะว่างานศิลปะของเฮามันสามารถบวกได้หลายแขนงหลายแบบแล้ววันนี้หันสุดนี้หันแม่นเฮาอันร่วมกับชาวบ้านที่เฮ็ดเครื่องจักสาน
1: ชาวบ้านนี่มันชาวบ้านกลุ่มใด
2: ชาวบ้านของเฮานี่พื้นที่เพิ่นเลือกไว้มันมี3บ้านเนาะ1ละแม่นบ้านนาย้างอยู่แขวงเวียงจันทน์
1: เจ้า
2: แล้วก็นาปูนแล้วก็อีกบ้านหนึ่งหันแม่นอยู่แขวงขมวนพุ่นอยู่บ้านกอบงอยู่เขตน้ำเทินซึ่งก็เข้าไปก็เลิกเติบ
1: เจ้าแต่ว่าเพิ่นก็ยังมาห่วงงานพวกเฮาบ่ทางวินดี้เดี๋ยวว่าให้ฟังอีกนึงเป็นเฮาได้เด
0: ้อโดยก็ตอนนี้พี่ทหารเพื่อนกับตัวนี้เป็นการรับเชิญจากโครงการของ XYZ Art Center เนาะเพื่อนได้คัดเลือกเอาศิลปิน3ท่านก็จะมีเอลักแล้วก็มีวิลลี่2คนโดยก็ได้ถือครับ
1: 2วิลลี่เนาะวิลลี่1คัน
0: โดย
1: ว่าสามารถมาได้มื้อนี้บ่เป็นหยัง
0: ก็รู้สึกดีใจที่ว่าเพิ่นเลือกแล้วก็ได้ทดลองอีหยังใหม่ๆในการเฮ็ดงานศิลปะแบบใหม
1: ่
0: โดยการผสมผสานระหว่างศิลปินแล้วก็สร้างหัตถกรรมลาว
1: เจ้ามันเข้ากันได้บ่นี่ศิลปินกับสร้างหัตถกรรมลาวเฮานี่เป็นจังได๋เด้บ่ให้ฟัง
0: เฮาคิดว่าสร้างหัตถกรรมลาวนะแม่นมีฝีมือมาตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วซึ่งฝีมือของพวกเพิ่นนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีหยังก็
1: กันเขาเอิ้นว่ามันบ่มซ่อนไว้หั่นแต่ว่าบ่ได้ถูกมาวางแสดงให้หลายคนได้เห็นมันบ่
0: แม่นลวดลายอย่างเพิ่นก็แบบเป็นแบบดั้งเดิมเลยฮู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็เฮ็ดให้เฮาได้ฮู้อีหยังหลายๆอย่างจากแต่ก่อนเฮาบ่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสร้างหัตถกรรมเลยแต่ว่าพอได้มาเฮ็ดโครงการนี้ก็รู้สึกว่ามีคุณค่าหลายขึ้น
1: ทั้งหลักเลยเป็นยังไง
2: ของเฮาเฮามักเรื่องเครื่องสารมักเครื่องสารคือเวลาเฮาไปตามห้างตามหยังซี่เฮาก็มักเรื่องสารอยู่แล้วจังซี่นะแล้วก็เครื่องใช้ของสอยที่แบบเคยใช้มาตั้งแต่โดนแต่ว่าปัจจุบันนี้บางอันก็บ่มีเนาะบางอันก็หายเพราะว่าคือเครื่องจักสานนี่คือแต่ละบอนมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะว่าอิงตามวัตถุดิบที่เขาจะหาได
1: ้
2: เป็นไม้เป็นหยังของแต่ละท้องถิ่นสิมันก็ต่างกันแล้วก็เลยแบบเห็นแล้วแล้วก็มีความสนใจว่าเฮาจะเฮ็ดงานแนวใดจึงมันจึงสิออกมาเป็นงานศิลปะที่ว่าโดยนําใช้เครื่องจักสานนี่นะจังซี่นะแล้วอีกอย่างนึงเฮาก็เห็นหลายๆบอนที่เขาเจ้านําใช้เรื่องเครื่องจักสานนี้มาสร้างเป็นงานศิลปะก็มี
1: เฮาจะขอเจาะลึกลงไปว่าเครื่องหัตถกรรมจักสานนี่ที่เฮาเอานํามาวางแสดงในครั้งนี้มีอีหยังใดที่มีสิ่งที่มันโดดเด่นเห็นแล้วแบบหลายๆคนเข้าไปปึ๊บๆๆก็จะต้องจึ้งอยู่หันเบิ่งแล้วเขาจะก็ต้องมีถามว่าอันนี้มันอีหยังอันนี้มันอีหยังให้น้องรักแล้วก็วิดีอธิบายให้หนึ่งเจ้า
2: ที่เราเห็นนะคือในภาพเนาะอันมันก็จะมีหนึ่งแล้วมันของสำหรับตัวของเราเองนี่มันเราใส่แรงบันดาลใจมาจากวีที่เขาจะใส่วีเขาอยู่ร้านเขาปัจจุบันนี้ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนอาจจะเคยเห็นเป็นวีใหญ่ๆแล้วก็อันโตเนี่ยตัวนี้เป็นวีแล้วก็เป็นอันฝาติบเข้าซึ่งอันโตใหญ่ๆที่เป็นวงมนหั่นนั้นเอามาจากฝาติบเข้า
1: โอ
2: ้เป็นฝาติบเข้าแหละฝาติบเข้าแต่บางคนก็ว่าเอ้ยกระด้งบ่จังซ
1: ี่แม่นจะคือกระด้ง
2: แต่คือกระด้งแต่ก็อันเป็นฝาติบเข้าแล้วก็แต่เฮาเอามาเฮ็ดให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งชาวบ้านเขาก็ว่าอันใหญ่ขนาดนี้ฮะเป็นครั้งทวีที่เขาเคยเฮ็ดใหญ่ขนาดนี
1: ้จัง
2: ซี่นะอันนี้มันเฮาออกมาจากฝาติบเข่าเฮาเห็นเขาเจ้าสารอันน้อยๆแต่ว่าเป็นฝาติบเข่าแต่เฮาตัดฮอนเอายังเหลือแต่ส่วนทั้งถึงมันเอามาเฮ็ด
1: เจ้าอันนี้ถือว่าเป็น

0: ขาเคยคาดคือบอกว่ามันสีประสบผลสำเร็จป่านนี่ในงานวางเสด็จของเขานี
1: ่ตอนอินยังบ่เห็นเนาะยังบ่เห็นภาพเพราะว่าแต่ละคนก็แบบเพราะว่าตอนคิดตอนนําเสนอทําอีทพอเฮายังบ่ได้ไปใช้งานจริงเพียงแต่เฮาคิดไว้ว่าเออมันน่าจะออกมาประมาณนี้สินะแต่ว่าอีกอย่างนึงเฮาก็ต้องไปเบิ่งพื้นที่จัดแสดงอีกว่าเฮาสิจัดในรูปแบบใด
0: เจ้ายังให้หลายคนเข้ามาเบิ่งตอนพวกเฮาไลฟ์สตรีมมิ่งนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นจะเห็นภาพประจักษ์ตาให้เห็นน้องกันเนาะคือหมวดหมู่ของอันนี้เดี๋ยวจะเป็นสัตว์นําบ่
1: แม่นพวกประเภทพวกสัตว์หรือว่าแมงไม้ต่างๆที่เฮาเคยเห็นบางชนิดเฮาเอานํามาเป็นอาหารคือแบบเฮาจะให้มันเกี่ยวกับท้องไห้ท้องนาท้องไห้ท้องนาเฮาว่าอันสัตว์ที่เฮาเคยกินแต่ตอนยังน้อยว่าเออเฮาไปซ่อน
0: ตักแตนอีฮวก
1: อีฮวกประมาณนี้แบบเออเฮามาเฮ็ดจังซี่นะจะเป็นแต่ว่าเพราะว่าเฮาใช้เทคนิคการตัดเจี้ยเนาะตัดเจี้ยที่เฮาใช้เจี้ยสาเป็นที่อันเจียสาเป็นเจียเทศโดยมือ สินะเขาก็มาผสมประสานกันแล้วก็เป็นส่วนลายเป็นสัตว์หรือว่าแมงไม้อยู่ตามท้องไห้ท้องนาที่แบบเขาเคยอยู่เคยกินอย่างเสียนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาถามสอบถามเขาเจ้าก็ยังดำรงชีวิตตัวนั้นอยู่ยังมีอยู่ยังใช้อยู
0: ่ทางรักเองดิเออทางอันวิลลี่เองดิไปจังไหนเวลาเขามาจัดแจงร่วมงานนี่ในส่วนของน้องฮับพี่ซอบเรื่องอย่างเด
2: ที่จริงศิลปิน3คนกับ Happy Shop งานของตัวเองซึ่งเป็นงานที่แบบทุกคนจะมีเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าที่แตกต่างกันจากประสบการณ์ที่ได้ไปลงพื้นที่อยู่บ้านกอบงอยู่แขวงขมวนแล้วก็บ้านนายางแล้วก็นาปูนอยู่แขวงเวียงจันทน
0: ์
2: ซึ่งก็นำเอาเรื่องราวนำเอาประวัติศาสตร์แล้วก็ประเพณีแล้วก็การจักสานแบบรูปแบบดั้งเดิ
0: ม
2: โดยซึ่งตัวของศิลปินนะก็จะได้เฮ็ดเวียกมอมกับสร้างจักสานโดยและในเวลาที่เฮาอยู่ในพื้นที่ตัวนั้นนะประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ในบริเวณอ้อมข้างตัวนั้นก็จะได้เล่าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาของบ้านเขาเจ้าให้พวกเฮาฟังและหลังจากนั้นศิลปินก็จึงนำเอาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน
1: ขึ้นกับเรื่องที่เขาเจ้าเล่าให้เฮาฟังแล้วเฮาก็เอามา
0: คือวินลี่เด้ซื้อให้เห็นอย่างเด้ผลงานของน้อง
2: งานของเฮาซื้อผลงานแม่นเสียงกระซิบจากป่า
0: เสียงกระซิบจากป่า
2: โดยซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของตอนที่ไปลงพื้นที่อยู่บ้านกอบงโดยเมืองนากายโดยก็จะได้เล่าเรื่องราวของประเพณีแล้วก็เครื่องหัตถกรรมแล้วก็เรื่องเล่าจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพราะว่าอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเขตป่าสงวนฉะนั้นเฮาเลยนำเอาตัวเสาหลาซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์นะของบ้านเขาเจ้ามาเล่าโดยผ่านใบซาเพราะว่าในพื้นที่ตัวนั้นก็เพิ่นปลูกซาเขียวบูฮานนะโดยเวลาที่คนไปลงพื้นที่หรือว่ามีแขกมาหยามเพิ่นก็จะเฮ็ดแซ่เขียวซึ่งเป็นซาเขียวฮ้อนนะโดยเอามาเสิร์ฟให้เฮากินโดยซึ่งเฮาก็เอาอันเอาสัญลักษณ์ของพิธีกรรมการดื่มซานะมาเล่าต่อผ่านเครื่องจักสานผ่านรูปแบบงานของงานศิลปะโดย
0: ลาเวลาแขกไปเบิ่งงานเฮาดิมีคำว่าคำว่ามีคำเห็นแนวใดต่อกับงานของพวกน้อง2คนไปจังไหนเด้อยากให้เว้าให้ฟังให้นึง
1: เขาเจ้าก็ว่ามันแปลกๆเจ้ามันแปลกๆเขาเจ้าอาจจะแบบว่าบ่คุ้นอาจจะบ่คุ้นตาอย่างสินะว่าเป็นเครื่องสารมาอย่างสิแล้วก็การจัดวางของแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะคือของวิลลี่อย่างสินะและอีกวิลลี่ของเพิ่นอย่างสินะเพิ่นก็มีแบบคอนเซปต์งานแล้วก็การจัดของเพิ่นสินะจะต่างกันออกไป
0: เจ้าแต่ก็เห็นได้ว่าเป็นศิลปะที่พวกเขานี่สร้างสรรค์แล้วก็ตั้งใจให้ออกมาเนาะพวกเขาจะพักกันอีกครั้งจะเรียนจะมาถามเกี่ยวกับผลตอบรับเป็นอะไรเดหลังจากที่จัดงานไปศิลปินมีความหัวใจบ่แล้วเพิ่นบอกว่าให้ศิลปินนี้ประมวลให้ขึ้นอีกได้ด้วยว่าเป็นจังไหนเดสำหรับงานครั้งนี้เนาะคันว่าผลได้ฮับดีแล้วจะมีการสืบโตในครั้งต่อไปอีกบ่ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู่ระยะสุดท้ายของรายการเวลา30นาทีไปไวเหลือเกินนะพวกเราพักเมื่อกี้ประมาณ1หา2นาทีเท่านั้นแต่เวลาเรื่องราวของงานวางแสดงสนทนาฮักเงานี่กันยังจะสืบต่อกันอยู่โดยเฉพาะแม่นหลายคนก็ได้ไปงานไปเบิ่งแล้วจัดที่ผ่านมาประมาณว่าท้ายเดือนหาที่ผ่านมานี่10มื้อที่ผ่านมาหลายคนไปเห็นกับประทับใจแต่ว่าพวกเขาคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือศิลปินทั้ง2 3 2 2 2ทานแล้วก็ยังอีกคนนึงที่บ่สามารถมาได้เนาะก็เพิ่นก็ฝากความมาว่าอยากให้พวกเขานี่นำเสนอหลายอันที่สมควรเนาะดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นแล้วว่าศิลปินเพิ่นได้มีการจัดสรรผลงานต่างๆนี่ขึ้นมาให้สังคมนะครับทราบกันบัดนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าศิลปินเด๋มาจากภาคส่วนใดเนาะเฮ็ดประกอบอาชีพอันใดก่อนที่จะมาเข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้ทางหลักก่อนจ้ะ
1: คือถ้าจะว่าไปแล้วของเฮามันเฮ็ดหลายอย่างเกี่ยวกับวงการศิลปะคือเฮาเฮ็ดเวียกโดยทั่วไปเป็นผู้ดูแล iCat Gallery ซึ่งก็เป็นผู้จัดงานนำบางครั้งจัดงานวางแสดงแล้วก็organize งานวางแสดงคือกัน
0: เจ้า
1: แล้วก็แล้วก็สอน
0: สอน
1: สอนน้ำสอนเด็กน้อยสินะสอนนั้นพิเศษจะว่าสอนพิเศษก็ได
0: ้สอนทางด้าน
1: สอนทางด้านการเต็มรูปนี่แหละอยู่อันเวียงจันทร์นานาชาติ
0: เจ้า
1: แล้วก็เต็มจะว่าอิสระก็แม่นเพราะเอาเต็มของเขาเองสินะอยู่ iCat Gallery ฮั่น
0: เจ้าทางวิลลี่เด
2: ๋สำหรับเฮาแม่นเฮาเป็นศิลปินอิสระเลยโดยก็ตั้งแต่จบมาได้4ปีอยู่ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
1: อ้าวลืมบอกว่าจบ
2: โดย
0: ว่าเป็น
2: แล้วก็เริ่มเข้าวงการศิลปะแบบเต็มโตโดยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มลอจิกซอนําซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมๆเอาศิลปินนุ่มในลาวโดยแล้วก็พักดันวงการศิลปะภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนําเจ้า
0: เห็นบ่อนาคตของประเทศชาติมันอยู่ในพวกน้องไอ้แท้ได้นี่เรื่องศิลปินนี้หมายความว่าจะบ่งบอกถึงประเทศใดก็แม่นคนประเทศนั้นจะซื้อได้ดีกว่าแม่นบ่เราเรื่องศิลปินนี้ก็สิเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไผของลาวต่างหากจะบ่ได้มีอาจจะมีการผสมผสานแต่ว่าลักๆแล้วก็ยังแม่นยังรักษาเรื่องเอกลักษณ์ของลาวเฮานี่ไว้เนาะและสำหรับงานครั้งนี้เด๋เฮาคาดหวังบ่ว่ามันสิมีคนมาเบิ้งเฮาหลายมาชมศิลปะของพวกเฮานี่หลายปานนี้อย่างนั้น
1: เฮาก็คาดไว้ส่วนหนึ่งเนาะเฮาก็จะบ่กล้าคาดหวังหลายแต่ก็เฮาก็วางใจเรื่องทางภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบแล้วก็โฆษณา
0: เจ้า
1: แล้วก็แต่เฮาก็คาดหวังว่าเออมาได้ส่วนหนึ่งก็ยังดีสินะละเฮ็ดแล้วล่ะอันเอาสิ่งใดที่กลับไปเออตัวนี้เขาอาจจะมีเรื่องที่แบบได้ลมกันน้อยนึงอยู่ในหันสำหรับคนที่เขาไปเบิ่งว่าเอออันนี้ที่เขารู้จักจังซ
0: ี่
1: สำนักเขาก็ดีใจแล้ว
0: 10มื้อพุ่นน่ะเขาได้สังเกตว่าอ้อประมาณจักคนน้องมีความสนใจศิลปะเขานี่นะมีบอบิลลี
2: ่ที่จริงเขานะไปเฝ้างานเกือบทุกมื้อเลย
1: ก็จะไปเฝ้างาน
2: การเบื้องตามสถิติกะมื้อนึงกะประมาณ 200-300 คนที่ว่าเข้า
1: ร่วม
2: ถือว่าหลายสำหรับงานมาแสดงในลาวนะ
0: เจ้าย่างหน่อยก็เขาไม่เห็นแล้วเขาก็จะไปบอกกันโตแมนบอเรื่องศิลปินของพวกเขาเรื่องศิลปะที่พวกเขายกขึ้นมานี่ถือว่าเหนือความคาดหวังของเขาบ
2: อก็เหนือเลย
1: เกินคาดเกินคาดเกินคาดฝนตกหับเกินคาดว่าเพราะว่าอันคาดเฮาคาดไว้อีกประมาณแบบส่วนนึงจังซี่นะแต่ว่าผลตอบรับมาเกินคาดหลายๆหลายๆหมู่ที่เขาเจ้าเป็นศิลปินร่วมกันนํากันนี่นะเขาเจ้าไปเขาก็มีอันคอมเมนต์อีหยังกลับมาจังซี่นะถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีแบบเขาเจ้าคอมเมนต์กลับมาให้เขาบอกว่าเฮ็ดต่อไปเฮ็ดแบบนี้ให้มันได้หลายๆจังซี
0: ่ถือบ่ว่าทาง XYZ เพิ่นจัดขึ้นมานี่เป็นเวทีให้ศิลปินพวกเฮาได้แสดงผลงานแนวใดเด้นี่
1: ก็เป็นเวทีที่ที่บอกว่าจะบอกว่าสำคัญเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าอีกอย่างนึงเพิ่นเป็นผู้จัดเบื้องหลังให
0: ้
1: ซึ่งเฮ็ดอันอำนวยความสะดวกให้กับศิลปินได้เล็กหลายขึ้นเพราะที่ผ่านมาเขาจะเฮ็ดเองหมดทุกอย่างคือบ่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังศิลปินจะเฮ็ดเองหมดซึ่งบางครั้งมันก็ยุ่ง มันยุ่งต้องยอมรับว่ามันยุ่งอีหลีคนเฮ็ดงานเบื้องหลังยุ่งหลายแล้วคือพักหลังจากที่เราเฮ็ดงานตัวนี้เราก็รู้สึกว่าเราสบายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องแบบกังวลเรื่องอย่างอื่นซึ่งทางเรื่องประสานงานเรื่องอย่างต่างๆเป็นทางงาน XYZ เพิ่นอำนวยความสะดวกให้หมดเขามีแต่ลงพื้นที่สร้างงานแล้วก็ติดตั้งงาน
0: หมายความว่าเพิ่นเป็นเวทีให้เฮาแล้วเฮาเอาผลงานเฮาไปสร้างสรรค์ดีๆเด้อจังได
2: ๋ก็เฮารู้สึกว่าดีเด้อคืออันหลายๆประเทศที่ว่าอยู่ทางนอกเนาะเขาเจ้าก็จะมีคิวเรเตอร์หรือว่ามีผู้จัดงานให้ศิลปินโดยเฉพาะฉะนั้นหน้าที่ของศิลปินก็คือมีหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างเดียวโดยก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ็ดให้ศิลปินนั้นเป็นผู้ทุนแห่งศิลปินเนาะ
1: แม่ก็บ่ได้บ่ได้เอาไปซ้อม
2: ฉะนั้นศิลปินจะได้โฟกัสกับผลงานหลายขึ้นแล้วก็โฟกัสกับการที่จะสื่อสารกับผู้ชมแล้วก็ผู้ที่มาเบิ่งงานเฮาเลย
0: เจ้าเอาณโอกาสนี้อยากขอบใจท่านใดเป็นพิเศษบ่จึงมาพวกเฮาได้มีศิลปะขึ้นมาสร้างสรรค์ให้หลายๆคนนี้ได้เห็นถึงฮักเงาของพวกเขาแท้ๆนี่ได้ตื่นอีกเจ้า
2: โดยก็ก่อนอื่นก็อยากขอบใจทางบริษัท Equiset Art Center เลยที่ว่าให้โอกาสศิลปินพวกเรา3ท่านได้แสดงฝีมือแล้วก็ได้ร่วมมือกับสร้างหัตถกรรมโดยสร้างจักสานนำโดยแล้วก็ขอบใจโครงการEDF Foundation แล้วก็ AFD AgencyFrancis the development แล้วก็ Font Metis เนาะที่ว่าเป็นทุนที่ว่าเพิ่นให้ทุนเฮาเฮ็ดโครงการตัวนี
0: ้
1: แล้วก็พิเศษกับทุกๆคนที่มาชมงานเนาะผู้เขาจะว่าเป็นผู้สนับสนุนก็ได้ที่ว่ามาเบิ่งงานของพวกเฮาก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วแล้วก็มาเบิ่งงานแล้วก็ไปบอกต่อจังซี่หรือว่าผู้ที่ช่วยในเรื่องการโปรโมตอันนี้ก็แบบขอขอบใจทุกๆคนเลยที่ช่วยในเรื่องนี
0: ้หวังว่าโอกาสหน้าพวกเขาจะมีอีกเวทีหนึ่งเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานจังซี่ตึบอีกหวังว่าพวกเขาจะได้มาสนทนากันตึบอีกคันว่ามีงานต่อไปเพราะว่างานครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของศิลปินและก็กับสร้างสีมือหัตถกรรมที่เป็นจักสานยังมาอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังแต่ว่าพวกเขาก็สามารถยกขึ้นมาสู่เบื้องหน้าให้สังคมได้รับรู้กันหลายขึ้นกว่าเก่าต้องขอขอบใจทั้งสองน้องหลายที่สละเวลามาของรายการพวกเขามีขนมลา
1: บ
0: ให
1: ้
0: จ้า
2: ใจหลาย
0: จะมีการสัมภาษณ์ที่ดีนี่ได้น้ำดื่มหัวเสือบริษัทเบลาวบูกาสลากาลาโฟเลอินทิรากรุ๊ปให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาหวังว่าโอกาสหน้าพวกเขาจะได้มาสนทนากันในหัวข้อใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องของศิลปะนี่แหละเนาะขอใจหลายใจกับใจแต่พวกเขาจะจากกันแต่ก่อนพบกันไหมโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจียฮาวสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพง
0: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลรายการนี้แม่นรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และยังกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นและรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: แม่นแล้วซึ่งรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลก็เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสให้ในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและก็ยังช่วยให้ผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงหรือว่าจังหวะของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายได้ต่อการฟังและการเว้า
0: เจ้า
1: เฮียนซับภาษาจีนในการที่ต่อสื่อสารแน่เพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันพวกเขาจะนำเสนอหรือว่านำมาสอนซึ่งมีรายการได้ฟังทั้งหมดนี้มี6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
0: เจ้าท่านสามารถติดตามหาฟังและก็เฮียนฮู้ไปนักพวกเขา2คนได้เพราะว่ากระต่ายกับโนรีนี่ก็บ่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน
1: ถูกต้อง
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเฮาก็สิไปเฮียนพร้อมๆกันกระต่าย
1: แม่นแล้ว
0: นอกจากบทเฮียนที่เฮาจะเฮียนฮู้ไปนํากันแล้วท่านผู้ฟังทางรายการก็ยังจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีตของประเพณีที่เป็นฮูนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟัง
1: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการในมื้อนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติตามหับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลให้กับท่านได้หับฟังสลับซับเปลี่ยนกันไปและกลับเข้ามาในรายการตอนนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและมื้อนี้เฮาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกันไ
1: ตอ๋อสำหรับมื้อนี้โนลีแม้นพวกเขาจะสืบต่อเฮียนอยู่ในบทที่1อยู
0: ่อ
1: ยู่กับบทที่1เนาะแต่ว่าพวกเขาจะมีเฮียนฮู้ในการอ่านออกเสียงพยางค์เดียวและ2พยางค์ในภาษาจีน
0: มีตัวอย่างให้บ่ตัวนี้
1: เจ้ามีแน่นอนเนาะเจ้าสำหรับการออกเสียงคำพยางค์เดียวในภาษาจีนเนาะก็ประกอบไปด้วยอันนี้แม้นพวกเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคืออีที่แปลว่าเสื้อ
0: โอ้ยี่แปลว่าเสื้อแม่นทั่วไปเลยบ่เข้ามาที
1: ่แม่นๆๆเจ้านอกจากนั้นก็มีหูแปลว่าเลข5
0: เจ้า
1: หยีแปลว่าป๋าเออแปลว่าหู
0: อ้า
1: ปี่แปลว่าบิ๊ก
0: เจ้าโอ้จื้อได้คำศัพท์นึงที่ว่าคล้ายๆเคยได้ยินคือกับภาษาลาว
1: คำศัพท์พยางค์เดียวบ
0: ่แม่นพยางค์เดียว
1: คือ
0: ตัวแมวจังซี่น่ะของเฮาภาษาลาว
1: เ
0: ป็นแมวเนาะแต่ว่าภาษาจีนนี่เมาแมนบอก
1: แมนแมนแมนแ
0: มนบอกตัวนี้โอ้อ่านถึงเน
1: า
0: ะ
1: แมนแมนเจ้าหลายคนก็ยังท่วงเลยว่าแมวภาษาจีนตัวใหญ่เพราะว่าอย่างเขาเลยแมวคือฟังเสียงน้อยๆแต่ว่าภาษาจีนเป็น
0: เมา
1: แบบประมาณนี
0: ้เนาะ
1: เจ
0: ้
1: านอกจากนั้นก็ยังมีคำว่าเต๋าที่แปลว่าเกาะดอน
0: เจ
1: ้าและก็มีหัวแปลว่าดอกไม้จีแปลว่าไก่ชีแปลว่าเลขเจ็ดเฉียแปลว่าเกือบเลกะเสียที่แปลว่าหิมะอันนี้เป็นพยางค์เดี่ยวมาเลยเจ
0: ้าคันซานตอนนี้นี่น
1: ะ
0: เพื่อว่าให้เฮาออกเสียงถูกตามภาษาจีนแท้ๆ
1: เ
0: ฮาจะมีเสียงที่อาจารย์คนจีนเนาะ
1: เ
0: พิ่นเพิ่นสอนแล้วให้พวกเฮาไปเรียนรู้พร้อมๆกันในตอนนี้
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳比猫岛花鸡七鞋雪
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเป็นด้วยใดแด่สำหรับการออกเสียงคำศัพท์พยางค์เดี่ยวที่ทางรายการของพวกเขากล่าวมาให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกัน
1: เจ้าแม่แล้วเนาะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงพยางค์เดียวแล้ววันนี้พวกเขาสิมาสืบต่อคำศัพท์ที่มี2พยางค์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหมายความว่าคัน2พยางค์ขึ้นไปมันก็จะมีแตกต่างกันไปอีกว่าซั่นซะ
1: แน่นอนเจ้าก็บ่ได้หยังกับภาษาลาวแหละเจ้าเนาะ
0: แต่ว่าตัว2พยางค์นี่ความหมายออกมานี่หมายถึงว่ามันเป็นวัตถุอันใดอันนึงที่มีความหมายว่าซั่นซะที่บ่แม่นประโยคเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องเจ้าๆซึ่งในบทเรียนในมื้อนี้คำศัพท์ที่ออกเสียง2พยางค์ที่ยกตัวอย่างมาก็ประกอบด้วยคาเฟ่แปลว่ากาเฟ
0: ่โอ้คล้ายๆที่ภาษาลาวเลยแต่ว่าออกเสียงต่างกัน
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เคอเลอร์แปลว่าโคคาโคล่าอันนั้นเนาะ
0: เคอเลอร์เคอเลอร
1: ์แมนๆเจ้านอกนั้นก็ประกอบด้วยข่าวยา
0: เจ้า
1: ข่าวยานี่แมนทับกระดาษแมนเพิ่นว่าปิ้งเป็ด
0: ปิ้งเป็ด
1: นะเจ้าแมนเนาะนอกนั้นมีหัวกัว
0: หัวกัว
1: เจ้าหรือว่าพวกเขาเอิ้นนิยมเอิ้นว่าจุ่มจีนนะ
0: จุ่มจีนหรือว่าพวกประเภทจุ่มต่างๆ
1: เจ้าเจ้าแมนแมนเจ้าและนอกจากนั้นยังมีตี้ถูตี้ถูนี่แปลว่าแผนที
0: ่แผนที่
1: เจ้าเฟยจีแปลว่าเหือบิน
0: โอ้เฟยจีเฟยจี
1: เหมาปี
0: เจ้า
1: เจ้าแปลว่าโซดำ
0: โซดำ
1: และอีกคำศัพท์หนึ่งแมนเออจีเจ้าแปลว่าสะเบ้าหรือว่าหูฟัง
0: หูฟัง
1: โอ
0: ้อันนั้นเป็นการออกเสียงหรือว่าการเฮียนฮู้คำศัพท์2พยางค
1: ์แม่แล้ว
0: และตอนนี้ทางรายการก็ยังให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของครูสอนภาษาจีนตื่มอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเป็นด้วยใดแด่สำหรับการเฮียน ซับสองพยางให้ทุกท่านได้หับฟังเพื่อว่าเขาจะได้อ่านออกเสียงที่ถูกต้องเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้น้ำกันตึมอีกเพื่อเข้าใจลึกซึ้งพวกเขาใช้ท่านไปฟังควบคู่กันเลย
0: เจ้า
1: คือการออกเสียงคำซับที่มีพยางเดียวและกระสองพยาง
0: คันซันในตอนนี้พวกเขาไปฟังพร้อมๆกันเลย
1: เจ้า
2: ขั้นทูเพียน朗读下列单音节词语：
3: 一、五、鱼、耳、笔、猫、岛、花、鸡、七、鞋。雪
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
1: เอาละตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการเพราะว่าเรื่องยาต่อไปนี่พวกเขายังมาฟังข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุการณ์ประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมและก็เรื่องอาหารการกินวิธีการลงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวก่อนหน้านี้พวกเขาได้เว้าเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เทื่อนี้พวกเขาสิเว้าเกี่ยวกับประเทศลาว
0: แม่นแล้ว
1: เขาสิเอาสัญลักษณ์หรือว่ามิ่งขวัญของชาวลาวนี่มาเว้าก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: และเหลียจะเป็นเท่าไหร่จะหน่อยพวกเขาจึงล้มกันตอนนี้พักก่อน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลหลังจากที่มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้กระต่ายดังที่พวกเราได้สนทนากันแล้วว่ามื้อนี้พวกเราจะมาเว้าเกี่ยวกับประเทศลาวโดยเฉพาะกะแมนสัญลักษณ์และก็เป็นมิ่งขวัญของชาวลาวทั่วทั้งชาติเลย
1: เจ้านั่นก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน
0: ์เจ้า
1: ซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่นะประกาย4คำอนุเฮืองนี่ตั้งอยู่อย่างสง่าโดดเด่นอยู่เขตบ้านธาตุหลวงเมืองเสเสถากกลายเป็นปูสนิยสถานบูฮานอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเป็นพระธาตุโลกจุลมณีที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของปวงชนลาวทั้งชาติ
0: เจ้าและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม้นถูกสร้างขึ้นเพื่อทำอิฐเมื่อปีพ.ศ.236
1: เจ้า
0: โดยการน้ำพระของเจ้าเมืองเวียงจันทน์จันทบุรีประสิทธิศักดิ์หรือบุรีจันทน์และถูกต่อเติมเสริมสร้างเติมอีกในปีค.ศ.1566โดยเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ผู้สถาปนาเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวล้านสร้างไป
1: และมาฮอดปี1957รัฐบาลลาวภายใต้พระบรมมสุปถัมภ์ของเจ้าสีสว่างวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวปั้นพระบรมมหูปของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชประดิษฐานไว้อยู่หน้าทางเขาพระธาตุหลวงทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่พระองค์ได้สร้างพระธาตุหลวงจันทน์ขึ้นมาเป็นที่สักการบูชาจนฮอดปัจจุบัน
0: เจ้าซึ่งว่าพระธาตุหลวงสูง45เมตรและมีใบสีมาอ้อม228ใบ
1: ผ่าคือเอามานะ
0: มีบริวารธาตุน้อยอ้อมฮอบ30องค์เอิ้นว่าปารมี30ธาตุและตีนพระธาตุแต่ด้านตะเวนออกหาด้านตะเวนตกแม่นยาว69เมตรแต่ด้านเหนือหาใต้ยาว68เมตรและมีกลมเรียนด้านนอกอ้อมพระธาตุหลวงแต่ละด้านยาว 91.75 เมตร
1: เจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งตามปกติในวันเพ็งเดือน12ของทุกๆปีนี่ก็คือในระยะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนประชาชนลาวจากทั่วทุกสารทิศจะพากันเดินทางมาเพื่อเฉลิมฉลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นบุญมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว จัดขึ้นเป็นเวลา7มื้อ7คืนเพิ่นก็สิมีการแสดงมโหรีศิลปะวรรณคดีและงานวางแสดงสินค้าจากหลากหลายห่างห้านในขอบเขตทั่วประเทศได้
0: แม่แล้วแต่ละปีนี่บ่แม่นเฉพาะแต่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้กระต่ายก
1: ็
0: คือประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มาร่วมและบุญพระธาตุหลวงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก็คือชาวลาวทั้งชาติโดยมีพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นว่าพิธีแห่พระสาทพึ่งเวียนเทียนและตักบาตรถวายทานซึ่งมีพระสงฆ์จากทั่วทุกแขวงในประเทศลาวเดินทางมาร่วมและภายหลังพิธีตักบาตรก็จะมีการแข่งขันตีขี้กันได้ซึ่งว่าเป็นกีฬาพื้นเมืองที่จัดขึ้นทุกปีในระยะบุญดังกล่าวนี
1: ่แม่แล้วเนาะซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เปิดบริการให้บรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ยกเว้นมื้อวันจันทร์เนาะที่เพิ่นปิดปกตินี่เพิ่นจะเปิดวันอังคารหาวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าหา12โมงตอนเที่ยงจากนั้นก็ประมาณ13โมงตอนบ่ายฮอด16โมง
0: แม่นแล้วเนาะซึ่งในระยะนี้ก็คือระยะผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็ให้ความสำคัญเวลาที่ว่ามาลาวจริงๆนะต้องได้ไปพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ไปกราบไหว้ขอพร
1: แม่แล้วการเดินทางมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็เดินทางมาบ่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศเน
0: า
1: ะขี่เรือบินหรือว่าเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงแล้วจีนและยังมีรถส่วนตัวมาอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ท่านผู้ฟังสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงอ่ะนะ
0: เจ้า
1: ใส่ส่งเข้าไปบ่ได้เลยเนาะ
0: ต้องได้ใส่สิ้น
1: ถูกต้องเจ้าแต่บ่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเฮาเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเฮาใส่ส่งไปแล้วเพิ่นก็มีสิทธิ์ให้เซาอยู่ในหั่น
0: แม่นล่ะเจ้าอันนี้ก็แม่นเป็นกิจกรรมนึงที่ต้องได้รักษาไว้เพราะว่าเป็นฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวลาวก็คือของปวงชนลาวทั้งชาติ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะ
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมหอตอนนี้เวลาของรายการก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายกันแล้วต้องขอขอบใจน้ำทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งท่านสามารถหับฟังในเวลา 17:30 น 18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือว่าฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมื้อนี้มโนลีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาขอลาไปก่อน
0: สบายดี
1: ใจเจียน

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการฮอบฮู
3: ้สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมินทักแฟนรายการทุกๆท่าน
3: จอห์นประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: เจ้าพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หา 19:00 น. ผ่านทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ออกอากาศผ่านทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจของรายการฮอบฮู้
3: เจ้ามาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เช่นเคยมีหลายข้อมูลอยากจะมาเว้ามาบาดต่อประธาน
4: เจ้า
3: ซึ่งระยะทำอิฐนี่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางคุณยายใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็แน่นอนถ้าเว้าถึงเรื่องนี้ก็จะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: เจ้าซึ่งก็มีหลายๆเวียกงานเนาะที่ทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะก็แม่นสุ่มใส่ในการช่วยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางช่วยแบบใดช่วยหลายรูปแบบช่วยในการสนองทุนให้ทุนโดยผ่านคู่หูมือของเพิ่นช่วยในการยกระดับเรื่องของทางด้านวิชาการ
3: เนา
4: ะทางด้านวิชาการทางด้านการเข้าร่วมการฝึกอบรมการฝึกอบรมยกระดับทางด้านความรู้การปรับปรุงผลิตภัณฑ
3: ์
4: และยังมีการช่วยอีกแบบนึงคือช่วยในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิค
3: เจ้าแน่นอนละหู้ละเนาะบรรดาช่องทางต่างๆและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็เป็นผู้ประกอบการนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางที่ต้องการจะเข้าถึงบรรดาแหล่งทุนของทสวที่ปล่อยให้กับเบื้องของคู่ห้องมือของทสวนี่นําไปจะตั้งปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินธนาคารบ่นี่ก็มีหลายอันนี่เนาะแต่ว่าในนั้นหันบางคนถ้าว่าต้องการวงเงินบ่หลายก็จะเข้าเลือกหาเข้าถึงช่องทางผ่านทางสถาบันการเงินส่วนมาผู้ที่ต้องการวงเงินหลายเด้อก็จะเข้าผ่านทางเบื้องของธนาคาร
4: แ
3: ต่ว่านึงในเงินใครที่เข้าหาธนาคารก็จะเป็นหลายคนก็สนใจก็เป็นอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
4: บ่วงนี้หลายคนให้ความสนใจแต่ว่าก็จะมีเงินไขเฉพาะเ
3: ด้
4: ยกตัวอย่างว่าผู้ที่จะเข้าถึงวงทุนนี้จะมีแขนงการบุริมสิทธิ์ที่เพิ่นระบุมาเลยยกตัวอย่างว่าแขนงกสิกรรมถ้าว่าท่านดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว
3: ์
4: แม่นเอิ้นว่าเข้าละเข้าในแขนงการบริมสิทธิ์ละหรือว่าเป็นกสิกรรมหัตถกรรมแล้วก็มีอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมท่องเที่ยวใช่ไหมมันก็จะเป็นเข้าในแขนงการที่เพิ่นกำหนดไว้
3: เจ้าบางคนก็เข้าใจว่าคือการท่องเที่ยวการท่องแฮมอย่างนี้นะก็สามารถเข้าถึงแรงทุนตัวนี้ได้บ่ได้ตัวนี้มันจะนอนอยู่ในแขนงการบริการ
4: เจ้าเฮ็ดเอิ้นว่าบริษัทนำเที่ยวที่พัก
3: ร
4: ้านอาหารก็เป็นกลุ่มอายุหันเลยแขนงการบริการเลย
3: อ้าวตอนนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะบ่พลาดทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าหาแหล่งทุนของทสวต้องกดติดตามให้กับรายการฮอบฮู้เฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หาเวลา 19:00 น. เอาพบกันในต้นรายการนี้อนุรักษ์รู้สึกว่าโคศกสิเว้าหลายละ
4: มาแล้วก็ใส่ข้อมูลเลย
3: มาฮอดแล้วก็เพิ่นบอกว่าอัดแน่นด้วยข้อมูลเลยอ้าวอยากฟังเพลงเพิ่นว่าเอาได้จัดให้ตามคําขอเลยเอาสัก2เสียงเพลงก่อนเนาะ
4: มันซึ้งส่งเสียงเพลงก่อนบรรยากาศวันผักไทยอาทิตย์แบบนี้แล้วพวกเฮาจึงจะมาล้มข้อมูลดีๆสู้กันฟังตื่มจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง

เอาหลังจากที่เราฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วมาฟังข้อมูลเติมอีกวังกี้นี่ก็เว้าข้างไว้สําหรับบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงวงเงินของทสวที่ปล่อยให้กับเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคก็คือธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ห้องมือกับทสวนําไปจัดตั้งปฏิบัติหนึ่งในนั้นที่บรรดาผู้ประกอบการให้ความสนใจหลายนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี

0: วงเงินตัวนี้เป็นในการสนองวงเงินดังกล่าวนี้เนาะก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสว
1: เจ้า
0: ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่นำไปจัดตั้งปฏิบัติก็คือ 3% ต่อปีสำหรับวงเงินนอกจากนั้นก็ยังมีบ้วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจนกรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด19อันนี้เพิ่นก็มีอีก1บ้วงเงินได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าตัวนี้อัตราดอกเบี้ยสิแตกต่างอนุรักษ์
1: สำหรับบ้วงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่เมื่อก่อนเนาะเฮาจะจื้อกันว่ามี4-5ธนาคารแต่ว่าตอนนี้จะมีคู่หัวมือใหม่เข้ามาเช่นว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดก็จะเป็นอีกเอิ้นว่าช่องทางให้ท่านได้เข้าถึงถ้าว่าหากท่านเป็นลูกค้าประจําของธนาคารน้องใหม่ที่เข้ามาเป็นคู่หัวมือนี่ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่นได้
0: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีอีก1วงเงินก็คือการสนองในการสนองวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.ตัวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอยู่ที่ 7.5% ต่อปี
1: เจ้า
0: อันน่ะก็เป็นอีกอันน่ะวงห้องไว้เป็นอีก1วงเงินเนาะที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้เนาะในการสนองวงเงินการเข้าถึงวนก.นี้อัตราดอกเบี้ยย้ำอีกครั้งนึงก็คือ 7.5%และนอกจากนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนอกจากอนาบรรดาวงเงินดังกล่าวนี้แล้วก็ยังมีวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้มันเป็นการสนองทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะอันนี้มันด้วยอัตราที่เหมาะสมก็คือท่านสามารถสอบถามไปหาทางเบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หัวมือกับทสวเนาะว่าวงเงินตัวนี้นี่มีขึ้นได้แท้เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจโนกรับมือกับผลกระทบแล้วก็ฟื้นฟูจากโควิด19คือเฮาว่าก่อนหน้านี้เนาะอันนั้นเป็นวงเงินที่4เนาะ
1: เจ้า
0: และพร้อมเดียวกันนี้สําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าสนใจโอ้บัดนี้เฮาสนใจแล้วเฮาอยากเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้อยากถามข้อมูลเพิ่มเติมได้บ่
1: เจ้าก็สามารถสอบถามเพิ่นได้ทางแผนกสินเชื่อของทุนโครงการวิชาการก็จะเป็นอีกแผนกนึงแต่ว่าทุนสินเชื่อก็จะเป็นอีกแผนกนึงที่จะให้ข้อมูลเอิ้นว่าให้คําปรึกษาทานในด้านการเข้าถึงสินเชื่อเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์021414064แล้วก็ต่อไปยังแผนกสินเชื่อเด้อ
0: เจ้าเอาในจุดนี้ขอเว้าเพิ่มเติมเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับโครงการหรือว่าวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงที่เป็นทุนของทางธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่าADB นำให้มาจัดตั้งปฏิบัตินี้บางท่านอาจจะยังบ่ทันคุ้นเคยเทื่อว่าวงเงินดังกล่าวนี้มีที่ไปที่มาคือใดเนาะสำหรับวงเงินดังกล่าวนี้แม่นเพิ่นปล่อยให้กับธนาคารซาคอมแบงค์ลาวเนาะอันนี้แม่นว่าเฉพาะธนาคารซาคอมแบงค์ลาวเด้อเพิ่นก็มีระวงเงินตัวนี้เนาะด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมเพิ่นบอกว่าส่วนว่ามูลค่าเท่าเทียมก็คือ$500,000ต่อ1หัวหน่วยนั่นแหละเออสว่ากสกุลเงินนี่ก็แม่นเป็นเงินกีบที่เพิ่นปล่อยให้เนาะแล้วก็ระยะเวลาของการกู้ยืมสูงสุดแม่นบ่เกิน5ปีระยะของการปลดต้นทุนนี่ขึ้นกับการเจรจาระหว่างจนกกับธนาคารแขนงที่สามารถกู้ยืมได้โอ้ก็มีหลายแขนงเนาะในนั้นก็มี4แขนงการเป็นหลักเนาะก็คือการผลิตสินค้าเนาะการผลิตสินค้าได้ประกอบมีแรกก็ประกอบมีสินค้าบุหรี่มสยิดเช่นว่าประกอบมีมันต้นซากาเฟ่ทุเรียนไม้ไผ่สินค้ากสิกรรมประเภทอื่นก็สามารถกู้ได้คือกันเนาะตัวนี้เนาะและแขนงการที่2นี่แขนงการที่2ก็เป็นแขนงการบริการก็คือการขนส่งสินค้ากสิกรรมแขนงการที่3ก็คือการค้าทางด้านการเก็บซื้อแล้วก็ขายสินค้ากสิกรร
1: ม
0: แขนงการที่4หรือว่าเป็นแขนงการอื่นๆแหละที่ติดพันกับตรงโซ่ของมูลค่าในแขนงการกสิกรรมนะและส่วนว่าคงเขตบุรีมสิทธิ์เนาะท่านสามารถกู้ยืมได้ทั่วประเทศเลยบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้คันถ้าว่าเฮาอยู่แขวงพงสลีกู้ยืมได้บ่กู้ยืมกับเรื่องของกันนะศูนย์กลางพี่ได้บ
1: ่
0: ได้คือกันเด้ตัวนี้เนาะ
1: เปิดเบิดกว้าง
0: เจ้าแต่ละคงเขตบุรีมสิทธิ์นี่แม่นเซ็นว่าทั้งแขวงพงสลีนี่เพิ่นให้บุรีมสิทธิ์มาเลยสินค้าอยู่หันแม่นซาส่วนว่าแขวงหัวพันนี่เพิ่นให้บุรีมสิทธิ์มาเลยก่อนหมู่เลยเนาะสําหรับผู้ใดที่เฮ็ดธุรกิจทางด้านนี้ก็คือไม้ไผ่แขวงสิงห์บุรีนี่แม่นมันต้นส
1: ่
0: วนว่าแขวงสารวันนี่แม่นกาเฟ่แล้วก็ทุเรียนแขวงซื้อกองที่แม่นกาเฟ่ทุเรียนคือกันแล้วก็ส่วนแขวงจับประสักนี่กาเฟ่ทุเรียนคือกันหมายความว่าทั้ง3แขวงเนาะประกอบมีสารวันซื้อกองจับประสักก็คือกันก็คือถ้าว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับกาเฟ่แล้วก็ทุเรียนแม่นถือว่าเป็นบุรีมสิทธิ์พิเศษว่าซั่นซะเนาะ
1: เจ้า
0: ระยะของการกู้ยืมปฏิบัติตามระเบียบการของธนาคารและก็ระเบียบการทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สังคมของสปป.ลาวและธนาคารพ ัฒนาอาซีหรือว่า EDB แน่นอนว่าถึงว่าธนาคารพัฒนาอาซีหรือว่า EDB ในเงื่อนไขของเพิ่นก็ย่ําเลยเนาะเงื่อนไขของเพิ่นนี่แม่นว่าต้องมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้น่ะถามว่าธุรกิจของท่านเฮ็ดธุรกิจที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็แม่นมุ่งเป้าไปสิไปที่อันน่ะเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้
1: อม
0: แล้วก็ต้องมีความยืนยงตัวนี้
1: เจ้าเพิ่นจะให้ความสําคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลยเอาถ้าท่านที่ฟังอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กําลังเบิ่งหาแหล่งทุนกําลังการเข้าหาแหล่งทุนซอกหาแหล่งทุนอยู่ก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะบางเทื่อเงินไขเฮามีความพร้
0: อม
1: เฮาก็อาจจะสามารถเข้าถึงทุนได้แต่คันถ้าเงินไขเฮาพร้อมจํานวนนึงบ่ทันพร้อมทั้งหมดก็บ่เฝ้าถอดใจก็ขอคําปรึกษากับทั้งทีมงานวิชาการสินเชื่อเพิ่น
0: เพิ่
1: นอาจจะมีคําแนะนําที่ดีช่วยเพื่อให้เฮานั้นเป็นผู้นึงแหละที่สามารถเข้าถึงทุนเพื่อมาหมุนไส้ต่อยอดในธุรกิจเฮา
0: แม่นละนะเอ้าท่านผู้ฟังเฮาฟังข้อมูลเป็นแนวทางไปก่อนเนาะสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังรายการใหม่ก็สิอาจจะยังแบบจับข้อมูลบ่ทันได้ละเอียดเทื่อสมมุติว่ายังเก็บกับข้อมูลบ่ได้ละเอียดเอ้าอย่าลืมท่านผู้ฟังรายการพวกเฮาสามารถฟังคืนหลังได
1: ้
0: ผ่านทางเพจ Facebook ของทางรายการฮอบฮู้
1: เจ้าติดตามไว้ได้พวกเฮาก็จะมีการทั้งไลฟ์สดเนาะให้ท่านได้เบิ่งในเวลาที่พวกเฮาหรือว่ารับชมข้อมูลไปนําเวลาที่พวกเฮาออกอากาศสดอยู
0: ่
1: หรือจะเข้ามาเบิ่งคืนหลังก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางผู้สนับสนุนเฮาก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนอกจากที่พวกเฮาเอามาเล่าในรายการเป็นเพียงส่วนน้อยๆเท่านั้นเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าท่านอยากอ่านข้อมูลจนเข้าใจอ่าน
0: ละเอียดไป
1: ล
0: ื
1: มมาซ้ําไปซ้ํามาแนะนําช่องทางที่ให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์แบบครบถ้วนได้อาจจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์เพิ่นเนาะพิมพ์คําว่า www.laosmefund.org ซึ่งจะมีข้อมูลที่หลากหลายมีทั้งคู่มือการสนองสินเชื
0: ่อ
1: คู่มือทุนโครงการวิชาการทุนสมทบหรือบรรดากิจกรรมนิติกรรมและเบี้ยการที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยงานการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจะมีไว้อยู่ที่เว็บไซต์แต่ว่าช่องทางกิจกรรมที่ง่ายไปกว่านั้นก็จะมี Facebook แน่และกับแพลตฟอร์มอื่นๆสามารถเข้าไปได้ที่พิมพ์คําว่าก
0: องทุน
1: ส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะใช้แฮชแท็กว่าทศวก็ได
0: ้จะออกขึ้นมาเลยเนาะแล้วอย่างที่ว่ามันออกมาแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามไว้ให้แดเน
1: า
0: ะกดติดตามแล้วอย่าลืมต้องกดมาให้แดเอิ้นว่ากดไลค์กดแชร์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีเน
1: า
0: ะเอาฝากไว้สําหรับรายการฮอบฮู้เอาจากนี้ไปจะประทานนั้นไปรับฟังตื่มอีกก่อนจักส่งเพลงเมื่อกี้นี่ก็มีแฟนเฮาแฟนรายการเฮาเนาะแฟนรายการเฮาขอมาบอกว่าอย่าขอฟังเพลงเพิ่นว่าซั่นนี
1: ่เพลงตามใจโคโซกเด้ออ
0: าจารย์ให้ทางฮอบฮู้
1: เป็นอย่างสิมวนถ้าว่ามวนบ่ทันถึกใจก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมคันว่าถึกใจแล้วก็ขอบใจหลายๆที่พวกเฮากับมีรอยยิ้มได้เนาะมีความสุขแหละเอ
0: ิ้
1: นว่ามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังฟังส่งเสียงเพลงมวนๆกันก่อนแล้วพวกเฮาจึงโอ้ล้มกันระยะถัดไปเติมอีก

0: เอาหลังจากฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วตามคําขอเพราะว่าเพิ่นบอกว่าตามใจโฆษกจัดให้นี่เนาะก็จัดให้ตามคําขออีหลีเนาะหวังว่าคงจะถูกใจมิตรทางแฟนเพลงรายการถ้าว่ายังบ่ทันถูกใจสามารถพิมพ์เป็นข้อความขอฟังเพลงเข้ามาได้หรือว่าอยากจะขอประกอบส่วนคําคิดคําเห็นเข้ามาหารายการก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเอาก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการมีข้อมูลตัวนี้มาเว้าเติมอีกเนาะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับแรงทุนของทสวที่สนองให้กับจนกรวมแล้วมีเท่าใดเด้เนาะในปี2026นี้เพราะว่าหลายๆคนก็สิบอกว่าโอ้ยอัปเดตข้อมูลให้เด้เนาะแรงทุนของทสวที่นําใช้สนองสินเชื่อให้กับจนกรมาฮอดปี2026นี่ประกอบมี6บ่วงเงินด้วยกันในจํานวน6บ่วงเงินหลักๆนี่ก็ประกอบมีบ่วงเงินที่1แม่นบ่วงเงินก่อตั้งทสวเป็นทุนจากรัฐบาลบ่วงเงินที่2ก็แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือ SME A2F เนาะแล้วก็บ่วงเงินที่3ก็เป็นบ่วงเงินสะสมของทสวส่วนบ่วงเงินที่4ก็แม่นบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสวบ่วงเงินที่5แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของบนก.เพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19เป็นทุนจากธนาคารโลกส่วนบ่วงเงินสุดท้ายบ่วงเงินที่6ก็คือบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB อันนี้เป็นบ่วงเงินใหม่ล่าสุดเลยอัปเดตฮอด2026นี้เนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วสนใจอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบ่วงเงินต่างๆของทสวนี่สามารถติดตามรายการของเฮาหรือว่าโทรไปหาทั้งกองทุนได้โดยกงเพื่อขอข้อมูล
1: หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือจะไปพัวพันโดยกงได้เนาะห้องการเพิ่นแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอยู่กันกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลย
0: เจ้าเอาจากนี้ไปเฮาจะไปฟังเสียงเพลงก่อนจัก2เสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮาเข้าสู่เรื่องที่2ของรายการเนาะต่อไปเลยยังมีอีกเวลา30นาทีหลัง

0: ตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่2ของรายการกับรายการฮอบฮู้ฮอบทิศรายการที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารร่วมพัฒนามหาชนไปพร้อมกับกำปวนเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ท่านใดที่ไปใช้บริการของเพิ่นเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นอีกเลยช่องทางหรือว่าการบริการของเพิ่นที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นการชําระสะสางเงินกู้สําหรับเงินกู้นี่ก็มีกู้หลายประเภทกู้เพื่อการศึกษากู้พนักงานเนาะหรือว่าที่อยู่อาศัยซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้สมใช้ได้เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยรวมไปถึงกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมเพิ่นก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท่านใดที่อยากจะติดตามการเคลื่อนไหวของเพิ่นบรรดาโปรโมชั่นดอกเบี้ยการจัดกิจกรรมต่างๆสามารถติดตามได้ผ่านสื่อออนไลน์นี่แหละ Facebook ของเพิ่นก็แม่น JDB Bank นั่นเอง
0: หรือว่าจะโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้กับสายด่วนก็คือ1499จื้อง่ายๆเลย1499ท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็จะฮู้ดีเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์ของJDB แต่ว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้เป็นลูกค้าก็แนะนําเลยว่าอยากให้ไปเป็นลูกค้าเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นมีหลากหลายบรรดาผลิตภัณฑ์ของเพิ่นหนึ่งในนั้นก็แม่นบอกเลยว่าโอ้ยการใช้การจ่ายได้ง่ายน้อยเดียวเพียงปลายมือเน
1: า
0: ะเพียงแต่ปลายมือสัมผัสเลยมีเงินในบัญชีได้แน่นอนสักสี่ชั่วโมงเลยเนาะบ่ว่าจะใช้จ่ายอยู่ภายในประเทศหรือว่าจะไปใช้จ่ายอยู่ต่างประเทศก็สะดวกสบายเช่นกันย
1: ิ่
0: งเป็นประเทศใกล้เคียงของพวกเราที่เป็นคู่ห้องมือกันนี่ก็แม่นยิ่งสบายเด้เฮาสามารถนําใช้อันดับบัญชีเงินกีบจ่ายได้เลยสแกนจ่ายขึ้นกับอยู่บ้านเฮาได้เลย
1: เจ้านี่คือความสะดวกสบายทางด้านการชําระสะสางก็คือการบริการจากธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB นั่นเอง
0: เจ้า
1: เฮามาสู่ระยะที่2นี่เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังให้เกียรติตามรับฟังรับชมอยู่ทางใดแน่นอนส่งเสียงส่งสายมาหาพวกเฮาเด้อ
0: ทักทายหาโคศกเด้อโคศกทั้ง2จังแล้วเพิ่นสิว่าอุ้ยเป็นแต่ล้มกันเองทั้ง2คนนี่ ท่านผู้ฟังก็ยังมีส่วนร่วมได้อ้าวยินดีเลยเนาะยินดีเลยบ่ว่าจะเป็นโทรเข้ามาหาทางโคศกทั้ง2หรือว่าจะส่งเป็นข้อความเข้ามาผ่านทางFacebook ของทางรายการพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเราทั้งห้องส่งก็แม่น0305787052หรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นที่หน้า Facebook ของรายการพวกเราได้เนาะฮอบฮู้ที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มาจากเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio นั่นเอง
0: เจ้าเอาเมื่อเวลาท่านใดที่พร้อมเวลาใดก็สามารถมาเบิ่งขึ้นหลังได้เด้อเนาะกับรายการฮอบฮู้พวกเราก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วเต็มโตแล้วปีนี้ปีที่6ก็ถือว่าเข้าไปครึ่งปีแล้วสําหรับปีที่6นี่เนาะรายการ
1: หอมฮู้พวกเฮา
0: ก็ SME พวกเฮานี่
1: เจ้าก็ถือว่าได้ให้ข้อมูลหลายๆอย่างได้เป็นกระบอกเสียงในการเอิ้นว่าให้ข้อมูลข่าวสารได้เป็นเวทีสําหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฮ็ดเรียกมาเว้าโอ้ล้มกันและก็ยังเป็นเวทีสําหรับผู้ประกอบการเองเพราะผ่านมานี่ก็จะมีผู้ประกอบการเนาะที่เพิ่นเข้าถึงทุนของทสวเพื่อไปจะตั้งปฏิบัติซึ่งก็มีหลายๆรูปแบบทุนคือที่พวกเราได้นําเสนอไปบางผู้ประกอบการที่มาสนทนาก็จะได้ทุนสินเชื
0: ่
1: อบางผู้ประกอบการก็ได้ทุนสมทบบางผู้ประกอบการก็ได้ทุนโครงการวิชาการซึ่งเพิ่นก็บอกว่าก็เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ให้ธุรกิจเพิ่นนั้นสามารถเติบโตได้ย้อนว่ามีทุนเข้ามาช่วยแต่แน่นอนแหละถ้าถามว่าตอบสนองได้ความต้องการบ่หมดทั้งหมดบ่ก็ยังเถื
0: ่อยังบ่ทันหมด
1: แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปี
0: เอาฝากไว้เติมอีกเนาะสําหรับบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ท่านผู้ฟังจะได้ไปแน่นอนเฮาจะไปรับฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนจัก2เสียงเพลงแล้วมาฟังข้อมูลดีๆเติมอีกตอนนี้พร้อมเดี๋ยวก็นอกจากฟังเพลงแล้วไปฟังสปอตโฆษณาเพิ่นจะบอกละเอียดเลยว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ของทางเบื้องของธนาคารร่วมพัฒนามหาชนหรือว่า GDB นี่มีผลิตภัณฑ์แนวใดแน่ในระยะนี้เอาไปฟังเลย

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเมียนมาเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือสองฝ่ายปรึกษาหรือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วสายส่งไฟฟ้าสถานีเชื่อมต่อโครงการเคลื่อนไฟฟ้าน้ำมาหาเสด็จเวียดนามสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางเวียดนามยกสูงบทบาทการเชื่อมโยงผ่านเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียนงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10มีผู้เข้าร่วมหลายกว่า60ประเทศและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: วันที่12มิถุนายนพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวได้ทรงสารแสดงความเศร้าสลดใจถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทยที่บางกอกต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเนื้อในสารเขียนว่าข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งและมีความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับทราบข่าวอันโศกเศร้าเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีศิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันที่11มิถุนายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งเมตตากรุณาและมีภาพปีศาสามารถสูงตลอดชีวิตของพระองค์ได้อุทิศเหือแห้งและสติปัญญาอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเพื่อคุณประโยชน์ของส่วนรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและเวียกงานการต่างประเทศพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการหัดแน่นสายพัฒน์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างประชาชนสองชาติลาวไทยให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และนำเอาความโศกเศร้าเสียดายอย่างสุดซึ้งมาสู่พระบาทสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนชาวไทยทั้งชาติเท่านั้นได้ยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิดของประชาชนลาวอีกด้วยในเวลาอันโศกเศร้านี้ต่างนาประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งและแบ่งเบาความทุกโศกมายังพระบาทสมเด็จและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยทุกทั่วหน้าขอให้ดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจงไปสู่สุคติด้วยเถิด
0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาทานทองสันภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและขณะได้เดินทางเยี่ยมยามเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันที่12-13มิถุนายนนี้เพื่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการทำมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ที่นครหลวงในปีดอของเมียนมาท่านทองสวรรค์ภพวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้นำพาคณะเข้าพบปะสองฝ่ายกับท่านตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเมียนมาเป็นข้างทำอิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและเป็นการเยี่ยมยามตามประเพณีที่เคยปฏิบัติผ่านมารวมทั้งเป็นการเยี่ยมยามภายหลังเมียนมาสำเร็จการประกอบคณะรัฐบาลใหม่ในเดือนเมษาผ่านมาในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของสองประเทศให้กันทราบพร้อมทั้งได้ตีราคาสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาและปรึกษาหรือเพื่อส่งเสริมการหัวมือในต่อหน้าสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมือที่มีมากผลฐานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดี ที่ได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายให้เข้าสู่หลวงเหล็กตลอดระยะ7ทศวรรษที่ผ่านมาในนั้นการร่วมมือด้านการเมืองสืบต่อมีความหนักแน่นมั่นเทียงและมีความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันเห็นได้จากการนำคันสูงของทั้งสองประเทศมีการพบปะอย่างเป็นปกติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมในเวทีภาคพื้นและสากลพิเศษก็คือการพบปะระหว่างพนัทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและพนัทานมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO อยู่จีนในปี2025ที่ผ่านมานอกจากนี้การร่วมมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบสืบต่อมีการพัวพันร่วมมือน้ำกันอย่างเป็นปกตินับแต่ขั้นศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมหักษาความสงบเพียบห้อยตามบริเวณชายแดนลาวเมียนมาเพื่อสืบต่อเลขเปลี่ยนสภาพการพ้นดินที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณชายแดนของ2ประเทศและสุกยู่การร่วมมือ2ฝ่ายให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นพิเศษในปี2025สองฝ่ายได้สำเร็จการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การการทูตระหว่างลาวและเมียนมาในวันที่12กรกฎาคม2555ด้วยบรรยากาศมวลซืนและเป็นกันเองพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับแผนการจัดกองประชุมคณะกรรมการหัวมือสองฝ่ายระหว่างลาวเมียนมาครั้งที่13ที่เมียนมาเพื่อส่งเสริมการร่วมมือในด้านต่างๆเช่นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านการแรงงานพลังงานการขนส่งทางบกเวียกงานชายแดนการศึกษาและด้านอื่นๆนอกจากนี้สองฝ่ายเห็นดีจะสุขยุ่งการทำมือในด้านต่างๆให้ขยายตัวพร้อมนี้ยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้เสื้อเสริญรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่าง2ประเทศก็คือ2กระทรวงการต่างประเทศให้ขยายตัวและเข้าสู่ลงลึกยิ่งขึ้น

0: ขณะโดยได้แสดงความสุ่มเซยและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือของสองสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาและเมียนมาลาวที่เป็นกลไกสำคัญในการประสานงานการหัวมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนสองประเทศให้นับมือนับหลายขึ้นและประกอบส่วนส่งเสริมให้การหัวมือทางด้านต่างๆขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามของเมียนมาจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเนปิดออีกด้วย
1: 5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นเวียกงานสำคัญและนำพาซี่น้ำยางตั้งหน้าในการศึกษาอุดมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคกรรมบาลในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นมาบดมณีท่านคำพลอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีความเห็นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีคุณทัศน์การเมืองอย่างนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคและต่อระบอบใหม่มีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางนโยบายของพรรคมีสติเคารพกฎหมายและระเบียบการได้นำพาซี่น้ำยางตั้งหน้าในเวียกงานศึกษาวงการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานด้วยการเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคกฎระเบียบพรรคและบรรณานิติกรรมของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาว
2: คณะบริหารงานพรรคสมัยที่ชี้นี้ก็ได้ถือสำคัญได้นำพาชี้นำอย่างต่างหน้าต่อการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคโดยรายผู้การในรายเหนือในที่สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมายก็โดยการเผยแพร่ซึมๆและพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคกฎระเบียบของพรรคปัญหานิติกรรมของพรรคของนักและการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่4ขององค์คณะพรรคส่วนกลางสหพันธ์กรรมการลาวของเฮาฝั่งกันนั้นก็ได้จัดตั้งการเผยแพร่เรามุ่งเสือวันสำคัญของศาสตร์ของพรรคและได้เอาใจใช้นำพาชี้นำการดำเนินชีวิตการเงื่องของหน่วยพรรคและก็พันของหน่วยพรรคให้สมาชิกพรรคยังเป็นปกติอย่างนี้
1: ท่านคำพลอยวรรณสารให้ฮู้ตื่มว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้จัดตั้งปาฐกถาเล่ามูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติของพรรคเอาใจใส่ดำเนินชีวิตการเมืองภายในหน่วยพรรคเฮ็ดให้สมาชิกพรรคมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเฮ็ดให้สภาพแนวคิดของสมาชิกพรรคอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในกระบวนการมีความสงบมีความสามัคคีและบ่เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในทันแถวสมาชิกพรรค
0: เมืองบดลมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหัวพันและบริษัทน้ำมาหนึ่งจำกัดจัดกองประชุมปรึกษาหรือแบบมิส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางโดยมิตรทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนังพักกวันพิสมัยหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการนำเสนอหางบทรายงานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและแผนติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อหาประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมโดยการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวพร้อมนั้นก็เพื่อเผยแพร่สนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังนั้นการดำเนินกระบวนการของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญที่ช่วยให้โครงการพัฒนาแบบยั่งยืนพร้อมทั้งหักประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นโครงการแล้วใส่ทรงไฟฟ้า115กิโลโวลต์และ220กิโลโวลต์พร้อมด้วยสถานีไฟฟ้า220กิโลโวลต์เชื่อมต่อโครงการเครื่องไฟฟ้าน้ำมา1 2 2A 3 4 5 6ไปหาสายแดนเวียดนามตั้งอยู่เมืองแอดเมืองเซิงข้อและเมืองโซเบ่าแขวงหัวพันของบริษัทไฟฟ้าน้ำมา1จำกัด ครงการนี้ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจในวันที่9สิงหาคม2021ระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามโดยผ่าน32บ้านและ3เมืองแล้วสายสุมมีความยาว75กิโลเมตร

0: กว่ากลุ่มเอาเนื้อที่ทั้งหมด198เฮกตาร์กว่ากลุ่มเอาเนื้อที่ดินป่าป้องกันแห่งชาติแหล่งน้ำมาประมาณ24เฮกตาร์กว่ามีจำนวนตีนเสา176เสาและยะดำเนินโครงการ25ปี
1: เมื่อบุดุมณีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จการเข้าร่วมของประชุมสภาบริหารใหญ่ครั้งที่8ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF ที่เมืองสมกานประเทศอุซเบกิสถานนำโดยท่านนางจันทคอนบรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกองประชุมดังกล่าวเป็นเวทีปรึกษาหรือซึ่งได้เต้าโฮมเอาผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้กำหนดนโยบายองค์การจัดตั้งทางสังคมชนเผ่าพื้นเมืองภาคเอกชนและเยาวชนจากทั้งหมด186ประเทศสมาชิกในทุกๆ4ปีเพื่อทบทวนคือนโยบายประเมินผลการดำเนินงานของบรรดาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน GEF และกำหนดทิศทางบุริมสิทธิ์สำหรับการเคลื่อนไหวเวียกงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตในการปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่หีบด่วนเส้นการสูญเสียชีวนานาพันธุ์การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการควบคุมมลพิษและการสุดโทรมของที่ดินผ่านการปรึกษาหรือและนำเสนอเหล่านี้กองประชุมบ่เพียงแต่เพิ่มทวีความรับผิดชอบและความโปร่งใสภายในระบบกองทุน GEF เท่านั้นแต่ยังหัดแน่นความสามัคคีระดับโลกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนอีกด้วยหลายกว่า 2,000 คนจากทั่วเครือข่ายคู่ร่วมงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้เต้าหมกันอยู่ประเทศอุซเบกิสถานด้วยความมุ่งมั่นและการปฏิบัติตัวจริงเพื่อระดมทุนขั้นที่9ของมูลค่าเกือบ4ตื้อดอลลาร์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสุขยู่การก้าวไปสู่เป้าหมายสากลปี2030อย่างก้าวกระโดดในระหว่างกองประชุมสภาบริหารใหญ่ครั้งที่8ท่านนางจันทคอนบรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นหนักถึงความคืบหน้าบรรดาโครงการภายใต้แผนงาน GEF 8ผ่านการร่วมมือต่างๆที่สร้างผลสำเร็จตัวจริงในด้านชีวนานาพันธุ์ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการคุ้มครองดินเสื่อมโทรมและเน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะขยายการร่วมมือเพิ่มทวีนวัตกรรมการเงินแบบใหม่และหัดแน่นการสร้างผลกระทบทั้งบวกให้หลายขึ้นนอกจากนั้นท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้พบปะสองฝ่ายกับต่างนาจากกองทุน GEF องค์การ WWF องค์การ FAO องค์การ IFAD องค์การ IUCNองค์การ UNIDO และธนาคาร ADB เพื่อเสริมขยายการร่วมมือทางด้านวิชาการและซอกหาแหล่งทุนเข้าในเวียกงานคุ้มครองป่าไม้กสิกรรมสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและพิเศษโดยอิงตามการเสนอจากกองเลขากองทุน GEF ท่านรองรัฐมนตรียังได้แสดงเจตจำนงและตอบรับเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสัมมนากลุ่มประเทศสมาชิกภาคขยายของกองทุน GEFในภาคพื้นอาซีที่นครหลวงเวียงจันทน์ในท้ายเดือนกันยาปีนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสดียกระดับประเทศลาวในเวียกงานดังกล่าวและดึงดูดทุนหลายขึ้นโดยอิงตามทิศทางบุริมสิทธิ์แห่งชาติห้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขั้นที่10แผนงานแห่งชาติการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศฉบับปรับปรุงและแผนงานแห่งชาติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอากาศและได้เน้นย้ำถึงการเรียกร้องให้มีการเพิ่มทุนฮ้อนปรับปรุงขั้นตอนการเข้าถึงทุนสำหรับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อหาประกันอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืนยง
0: องค์การปกครองนครหลวงพะบางร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องเปิดโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางในวันที่9มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสนะแก้วบูติกนครหลวงพะบางข้าร่วมเป็นประธานของท่านจิตดาวงโพสีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านจิตดาวงโพสีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางกล่าวว่านครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกปัจจุบันพร้อมประเสริฐกับสิ่งท้าทายในหลายด้านเป็นต้นการขยายตัวของตัวเมืองอย่างไวว่าปัญหาการคุ้มครองขี้เหยื่อระบบระบายน้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังคมและแห่งกดดันจากการท่องเที่ยวทางภายนอกและภายในฉะนั้นการพัฒนาต้องได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเคียงคู่กับการอนุรักษ์มรดกโลกหลวงพะบางฉะนั้นโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดีลดพรผลกระทบจากมลพิษและภัยธรรมชาติพร้อมทั้งสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาตัวเมืองแบบยืนยงในอนาคตสิ่งสำคัญสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2025-2029ของนครหลวงพะบางพวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่ค้นคั่วพิจารณาแก้ไขให้คำแนะนำทางด้านยุทธศาสตร์ทิศทางและให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเคหะผังเมืองห้องการประสานงานโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการหับประกันการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมการช่วยเหลือล่านโยบายของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และของรัฐบาลโครงการดังกล่าวได้รับทุนกู้ยืมช่วยเหลือล่าจาก ADB และเงินสมทบของรัฐบาลลาวรวมมูลค่า45 ล้านดอลลาร์
1: ปัจจุบันสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเขตสงวนทางโดยนำใช้งบประมาณของธนาคารโลกผ่านโครงการแขนงขวาทางระยะซองซึ่งกำลังเฮ็ดทดลองอยู่โครงการ13ไต้แต่กิโลเมตร71หากิโลเมตร346ในโอกาสรายงานตกกล่องประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นมบดมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีความเห็นว่าสถาบันโยธาธิการและขนส่งได้เก็บกำขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่นอนอยู่ในเขตสงวนทางแล้วป้อนข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และสร้างบทรายงานเกี่ยวกับผลกระทบและประเมินมูลค่าการสดเสยผลกระทบเบื้องต้น
2: สถาบันโยธาธิการและขนส่งของเฮานี่ก็ยังได้ค้นคว้าสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวนี้เนาะเพื่อมาคุ้มครองและติดตามเรื่องงานดังกล่าวนี้โดยรับถึงจากธนาคารโลกปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะในไม่ในของพวกเฮาเขตสงวนทางแต่ว่าเฮามีการออกใบตาดินควบมาเขตสงวนทางอันนี้นี่ในกฎหมายของเฮาก็ได้กําหนดเนาะเขตสงวนทางในดํารัฐก็ได้กําหนดในกฎหมายที่ดินก็ได้แบ่งที่ดินอยู่แล้วเป็น8ประเภทโดยเฉพาะกับประเภทดินคมนาคมในหั้นก็ได้เว้าเรื่องเขตสงวนทางยังจะแจ้งแล้วเนาะหมายก็ว่าการปลูกสร้างที่จะกลายมาอยู่เขตสงวนเฮาสงวนมันอยู่ไหนพุ่นเนาะบางส่วนกับบุกลุกเข้ามามีการก่อสร้างเข้ามาเนาะซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโดยเฉพาะเป็นโครงการ13ใต้นี่เนาะในกิโลเมตร71หา346นี้หลังจากที่เฮามอบภาพโครงการไปแล้วภายใน7เดือนหลังจาก7เดือนแล้วคณะสถาบันพอได้ลงไปติดตามกวดกาเห็นว่ามีการบุกลุกที่ว่าหลายพอสมควรและหลังจากนั้นก็มีอยู่ประมาณ62ตัวอย่างเนาะที่ว่ากายเข้ามาและพอลงไปติดตามกวดกาเห็นว่าประส่วนบุกลุกเข้ามาเขตสงวนทางและมีการปลูกสร้างซึ่งที่เป็นปัญหาของเฮาในระยะต่อไปว่าถ้าเฮามีการขยายตัวขยายเส้นทางอาจจะมีการเลี้ยงซบเสย
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีความเห็นตื่นว่าผ่านมาแขนงโยธาธิการและขนส่งออกใบตะดินความเอาเขตสงวนทางซึ่งอยู่ในกฎหมายแมนได้กำหนดเขตสงวนทางในดำรัฐกฎหมายที่ดินซึ่งมีการแบ่งที่ดินออกเป็น8ประเภทโดยเฉพาะที่ดินคมนาคมแมนได้มีการกำหนดอย่างละเอียดและจัดแจง
0: ต่อไปสถานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่8มิถุนายนท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงจำปาสักประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15ประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองสุขุมาเคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่บ้านห้วยแฮและบ้านบุงแก้วตาแสงอุทุมเมืองสุขุมาแขวงจำปาสักพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริสิบและสภาประชาชนแขวงจำปาสัก
3: ในโอกาสนี้บรรดาฐานสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15และสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้นำเอาเนื้อในบรรดามติของกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงแก่ประสาทสุดที่5ติดพันกับแนวทางนโยบายของพรรคเผยแพร่ให้แก่คณะกรรมการปกครองและพ่อแม่ประชาชนได้รับรู้เสื่อมซึมพร้อมเดียวกันนั้นยังได้หาฟังคำเห็นคำเสนอของคณะกรรมการปกครองและพ่อแม่ประชาชนใน2บ้านดังกล่าวและบ้านใกล้เคียงที่ติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการทำมาหากินของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะปัญหาการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการปรับปรุงพื้นฐานการผลิตกสิกรรมและปัญหาอื่นจากนั้นบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงก็เลยผัดเปลี่ยนกันอธิบายชี้แจงพร้อมทั้งประกอบส่วนงบประมาณจำนวนหนึ่งในการจัดซื้ออุปกรณ์ซวยบ้านในการก่อสร้างเส้นทางเบตงที่ยังบ่ทันสำเร็จประกอบส่วนโทรโข่งให้บ้านและสุดโตตัง ผัดลมให้แก่โรงเรียนในบ้านดังกล่าวตามคำเสนอของคณะกรรมการปกครองและประชาชนและในวันเดียวกันท่านประธานสภาประชาชนแขวงพ่อมขนาดยังได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามครบตัวแบบกุ้มปลูกหมากแตงและเขาโพดบ้านบุงแก้วเคลื่อนไหวกวดกาตัวจริงของสุนทรประธานบ้านห้วยแฮและครัวอูตื่มอีกป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
0: ต่อไปสันทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวโดยกำลังอ่อนหาปานกลางสุ่มทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งยังเจ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 21-30 องศานครหลวงวิจันทร์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-30 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-32 องศาแขวงเชษฐสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-27 องศาภาคใต้มีเฝือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-34 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 16-25 องศา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่11มิถุนายนนี้ว่าเวทีป่าใสอนาคตอาเซียนด้วยหัวข้อพร้อมกันสร้างอนาคตรวมสันติภาพวัฒนธรรมถือประชาชนเป็นใจกลางและลงภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันอยู่นครหลวงฮานอยด้วยผลสำเร็จเวียดนามสืบต่อขยายบทบาทเป็นควอตอสุกยู่โอกาสโอล้มสนทนาสร้างความเห็นดีเห็นพร้อมและปรับปรุงความไว้เนื้อเสื้อใจของบรรดาฝ่ายท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนเน้นนักว่าเวียดนามได้ลีเริ่มเวทีป่าใสอนาคตอาเซียนก่อนนี้3ปีและเป็นเจ้าภาพจัดเวทีป่าใสประจำปี3ครั้งเล่นติดนี่เป็นการประกอบส่วนที่สำคัญยิ่งให้แก่วิวัฒการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อเต้าโฮมบรรดาการนำนักวางแผนนโยบายนักเสียวซานพร้อมกันปรึกษาหรือเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนก็คือของภาคพื้นท่านนางทิฟฟานีแมคโดนัลด์เอกอัครทูตออสเตรเลียประจำอาเซียนแสดงความประทับใจต่อเวงานจัดตั้งและคุณภาพบรรดาวาระปรึกษาหรือเวทีปราศัยว่าภายใต้การภาคเวียดนามเวทีปราศัยสร้างให้บรรดาผู้มีความสนใจและปรารถนาอยากประกอบส่วนให้ผลสำเร็จของอาเซียนสามารถพร้อมกันแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวความคิดและสร้างบรรดาคอลิเริ่มให้แก่อนาคต
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่11มิถุนายนงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10ได้เปิดขึ้นอยู่นครกุนมิงแขวงยูนานของจีนงานครั้งนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากหลายกว่า60ประเทศเขตแคว้นและองค์การจัดตั้งสากลทั้งขนาดการจัดงานและระดับสากลล้วนแต่ได้สร้างสถิติสูงสุดใหม่รวมเอาทุกประเทศในอาซีใต้มีวิสาหกิจจากประเทศในอาซีใต้ประมาณ560แห่งเข้าร่วมวางแสดงพร้อมทั้งรวมเอาวิสาหกิจสั้นนำเกือบ100แห่งทั้งภายในและต่างประเทศและผู้ซื้อหลายกว่า 1,500 คนงานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดห้องวางแสดง13ห้องรวมเอาของเขตต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์พลังงานสีเขียวการผลิตแบบทันสมัยการท่องเที่ยวและการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกาเฟและอื่นๆซึ่งจะช่วยสุขยู่ให้การเปิดประตูและการหัวมือระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้มีประสิทธิผลใหม่
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทอนและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการ

อดสมจึงได้กินหวานอดทนทานเวียกงานจึงเร็วสบายดีทานผู้ฟังทีเคารพพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผู้ดำเนินรายการพร้อมทีจะนำเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานสร้างชาติพัฒนาหรือว่าเวียกงานท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฮีดคล้องประเพณีต่างๆของลาวเฮานำเสนอให้ทานได้ฟังโดยเฉพาะระยะนี้เป็นระยะที่สาวกสิกรของพวกเขาสุ่มแซการผลิตพืชฤดูฝนเป็นต้นกำเนิดการปลูกข้าวหน้าปีพร้อมดำเนินอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นเพื่อให้ทันกับฤดูกาลนอกจากการผลิตข้าวแล้วสาวกสิกรยังได้สุ่มใส่ผลิตพืชฤดูฝนต่างๆเติมอีกกลุ่มปลูกฝังและกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมสมทบพระเนกสิกรรมและป่าไม้ประจำแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการกักเกี่ยมความพร้อมแต่หัวทีในด้านต่างๆเพื่อสุกยู่สาวกสิกรเป็นต้นกับแนวพันธุ์ปัจจัยการผลิตอุปกรณ์การผลิตอื่นๆพร้อมทั้งได้เอาใจใส่พวกระดมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมนั้นก็กักเกี่ยมแนวพันธุ์แห่ไว้ในกรณีฉุกเฉินเกิดภัยน้ำท่วมหรือว่าแห้งแล้งให้สามารถตอบสนองอย่างทันการหันเอานักวิชาการลงหาจุดสุ่มกลุ่มบ้านเพื่อนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงเป็นต้นกระเมนเทคนิคการเฮ็ดเกษตรสุ่มการตุกก้าปักดำใส่ฝุ่นตามทิศกสิกรรมสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่การบรรลุได้บรรดาคาดหมายการผลิตฤดูฝนโดยเฉพาะการเฮ็ดนาปีในปีนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงนั้นมันก็เรียกร้องให้แขนงการของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นก็ต้องเพิ่มทวีความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติแผนการรวมในการผลิตฤดูฝนและหันลงตัวจริงเพื่อสุกยู่ช่วยเหลือประชาชนในการเหตุการณ์ผลิตตัวจริงพร้อมเดียวกันกสิกรก็ต้องเป็นเจ้าในการห่างหากระเกียมบรรดาปัจจัยพื้นฐานเพื่อเฮ็ดให้การผลิตปีนี้ทันกับฤดูกาลและมีประสิทธิผลสูงด้วยการนำไส้แนวพันธุ์พืชได้รับผลสูงฝุ่นเครื่องมือการผลิตที่เหมาะสมในสภาพเงินไข่และทาแห้งตัวจริงถือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นสนามฮบอันดับหนึ่งฉะนั้นจึงว่าสาวกสิกรของพวกเขาเอาใจใส่ปักดำเข้าหน้าปีให้ทันเวลา

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวมวนๆจากรายการผ่านไปพร้อมกับที่เว้าถึงเอาใจใส่ในการปักดำเข้าหน้าปีของสาวกสิกรของพวกเราเอาก็ได้ทั้งบทเรียนไปนำมวนซืนไปพร้อมจากรายการของพวกเราแต่ละมือแต่ละวันก็ได้นำเอาความเบิกบานมวนซืนนี่แหละมาให้ท่านได้ฟังหรือว่ามาต้นมาฝากเป็นประจำและสำหรับตอนนี้จะทานมาฟังสารานะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องอย่างมาฟังน้ำกันพืชที่กินแล้วสวยต้านพยาธิมะเร็งได้ผักเทียมสามารถฆ่าเสื้อพยาธิได้และยังพบว่าผักเทียมจะกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของร่างกายในการป้องกันเส้นมะเร็งแพทย์จากมหาวิทยาลัยฟลอริดาพบว่าเส้นเม็ดเลือดขาวของผู้ที่กินผักเทียมสามารถฆ่าเส้นมะเร็งได้ดีกว่าเส้นเม็ดเลือดขาวของผู้ที่บ่ได้กินผักเทียมถึง139ส่วนร้อยมีการทดลองพบว่าทั้งผักเทียมและผักบัวสามารถลดการเกิดมะเร็งอยู่ผิวหนังและจากการให้หนูทดลองกินผักเทียมพบว่าในหนูที่มีท่าเอียงทางกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งได้ง่ายจะมีโอกาสเป็นมะเร็งลดลงนอกจากนี้การบริโภคผักเทียมและหัวผักบัวหลายๆสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้50ส่วนร้อยทั้งนี้ผักเทียมยังเฮ็ดให้ตับสามารถทนต่อสารก่อให้เกิดมะเร็งได้หลายขึ้นนำและย้อนกลไกการออกฤทธิ์ของผักเทียมที่จะทำลายเฉพาะเส้นมะเร็งแต่บ่ทำลายเส้นปกติดังนั้นจึงสามารถกินผักเทียมได้อย่างปลอดภัยแคโรทีนอยด์ทั้งแคโรทีนอยด์และไบโอฟลาโวนอยด์ในพืชถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งแคโรทีนอยด์พบทั้งในผักหมากไม้สีเขียวและสีแสดส่วนไบโอฟลาโวนอยด์จะพบในหมากไม้ที่มีรสชาติส้มธัญพืชน้ำผึ้งพืชผักอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของระบบภูมิต้านทานโดยที่หน้าที่หลักของแคโรทีนอยด์แมนจะเป็นพิษต่อเส้นมะเร็งช่วยต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีผักกะหล่ำพืชผักจำพวกผักกะหล่ำผักกาดดอกมีผักส่วนหัวติดอยู่กับพื้นดินมีสารอินโดนที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเกี่ยวกับการต้านมะเร็งแล้วพบว่าในสัตว์ทดลองที่เลี้ยงด้วยพืชประเภทนี้เมื่อได้รับสารก่อมะเร็งชนิดอันฟลาท็อกซินมีโอกาสเกิดมะเร็งลดลงถึง90ส่วนร้อยเห็ดอาหารตระกูลเห็ดก็ต้านมะเร็งได้คือกันโดยนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยและค้นพบว่าเห็ดไลซิเห็ดซิตาเกะและเห็ดไมตาเกะมีสารต้านมะเร็งในปริมาณหลายและได้มีการทดลองให้สัตว์กินสารสกัดจากเห็ดไมตาเกะพบว่า40ส่วนร้อยของสัตว์ทั้งหมดสามารถกำจัดมะเร็งได้หมดส่วนอีก60ส่วนร้อยสามารถกำจัดมะเร็งได้ถึง90ส่วนร้อยในเห็ดไมตาเกะประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์ที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคนซึ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานและช่วยลดความดันเลือดทั่วสารโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์สามารถขัดขวางการเติบใหญ่ของเส้นมะเร็งได้ในอาหารประเภททั่วนั้นประกอบด้วยสารไอโซฟลาโวนและสารไฟโตเอสโตรเจนที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดี

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่เฮาคนลาวหักสัตว์ลาวต้องน้ำใส่ภาษาลาวให้ถูกต้องมนต์ม่วนจากรายการพันไปอีกแต่ว่าตอนนี้ใจทานมาฟังซับและข้อหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

ท่านผู้ฟังอยากแพงศัพท์และความหมายภาษาลาวสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่ายกสูงยกสูงคำกริยามักใช้เกี่ยวกับการเอาใจใส่สูงให้ความสำคัญยิ่งเพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ใดหนึ่งและใช้ทั้งการเมืองการปกครองนโยบายแนวทางยกสูงคำผสมระหว่างยกหมายถึงเอามือย่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นจากพื้นและสูงหมายถึงระดับกายหัวขึ้นคำกงเงินค่าเมนต่ำเมื่อผสมเข้ากันจึงพาให้เกิดมโนภาพและความหมายใหม่ยกสูงเป็นคำศัพท์การเมืองคำปฏิวัติที่ใช้เกี่ยวกับการเสิร์ชูความสามารถสติความรับผิดชอบความเอาใจใส่ความสำคัญดังที่พบเห็นในแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเรื่อยๆส่วนหลายมักใส่กับคำว่าความสามารถดังที่พบเห็นใส่เรื่อยๆในปื้มการเมืองตัวอย่างยกสูงความสามารถนำพาและการวางแนวทางยกสูงความสามารถเวียกงานบำรุงก่อสร้างพนักงานยกสูงความสามารถเวียกงานการกวดกายกสูงความสามารถเป็นแบบอย่างน้ำหน้ายกสูงความสามารถนำพาของหน่วยพรรคหากฐานในทั้งศาสตร์ของภาษายกสูงเป็นหน่วยคำเดียวมีสองพยางค์ที่มีความหมายเป็นมโนภาพหมายความว่าจะบ่แม่นความหมายกงตามรูปอักษรจึงสามารถแยกหน่วยคำหรือพยางค์แต่ละอันออกมาอธิบายได้

เอาเป็นได้ใดก็คิดว่าคงจะถืออกถือใจหลายท่านอยู่เนาะแต่ว่าชาวนาพวกเขาก็เป็นกําลังสุ่มใส่การผลิตคือว่านั่นล่ะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็ยังปลูกพืชผักนางอ่างหญ้าที่เหมาะสมกับฤดูกาลนี้เนี่ยแต่ก็ดีไปแข่งขู่กับหน้าที่การงานก็ต้องรักษาสุขภาพไปพร้อมโดยเฉพาะพยาธิมาตามฤดูกาลคือยามฝนแบบนี้ก็มีหลายเนาะนอกจากจะเป็นวัดเป็นไอหรือว่าไข้ยุงอันนี้ก็ให้ระมัดระวังตื่มและสิ่งที่สำคัญคันเจ็บคันไข้ก็ต้องไปห้องหมอยาไปซื้อยามากินเองเนาะเพราะว่ายามันก็เป็นมีดสองคมมีทั้งดีและบ่ดีเคียงคู่กันไปเอานี่ก็เตือนมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการท้องถิ่นดินลาวมาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังมาโดยตลอดมามวนๆไปท่ารายการเนาะหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: านแล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น
4: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพอกันกับต้นกล้วยอีกเช่นเคยในรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนทางบางท่านก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เฮือนอยู่ศาลพักผ่อนบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือว่าตามตลาดตะลีบางท่านก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่กลางแจ้งหรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องลาห้องการบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้ประโยชน์สาระนะฮู้และก็ได้รับความบันเทิงจากเสียงดนตรีเสียงขับเสียงลำไปพร้อมกันโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำนี้ถือว่าทรงคุณค่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติลาวเฮาเป็นมูลมรดกของเมืองลาวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวของเสียงขับเสียงลำตามแต่ละภาคตามแต่ละท้องถิ่นถ้าว่าในอนาคตมีข้อมูลที่สำคัญใดๆทางรายการพวกเราก็จะนำเอามาเล่าเอามานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังตื่มเรื่องใดที่สำคัญอยากรู้บ่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่เรื่องที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุการขับการลำจังสิศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาหรือว่าเรื่องราวอื่นๆก็สามารถที่จะเอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังในรายการในโอกาสต่อไปนั่นล่ะและมาพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำม่วนๆให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้สดซื่นสะก้อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋เปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

ใจโบโซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจโบโซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่าวปล้ำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ

หนึ่งที่ยังหาทางกำจัดให้มันหมดไปจากโลกเขาบ่ทันใดเทื่อโดยเฉพาะแม่นในระยะที่มีฝนตกหนาแน่นหรือว่าฝนตกเป็นประจำก็คือฤดูฝนนี่แหละย้อนว่าน้ำฝนไปตกค้างอยู่ตามภาชนะต่างๆก็เป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ของยุงลายมันมักน้ำสะอาดเมื่อมีน้ำฝนไปค้างอยู่ตามกระโปะกระป้องภาชนะต่างๆอ้อมเฮือนเฮาก็เกิดเป็นพยาธิขึ้นมาเนื่องจากว่ามันไปไข่ใส่แล้วมีหนอนน้ำเกิดขึ้นหนอนน้ำใหญ่มากแพร่กระจายออกเป็นยุงเห็นให้ปริมาณของยุงเพิ่มขึ้นก็มากัดลูกหลานของพวกเฮาจะสลักช่วยกันในการปกป้องลูกหลานของพวกเขาด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันก็คือกระโปะกระป๋องต่างๆภาชนะอ้อมเหือนคว่ำทิ่มบ่ให้ง่ายไว้บ่ให้มีน้ำฝนไปตกค้างอยู่ก็จะช่วยลดทอนปริมาณหรือว่าจำนวนของยุงลายให้น้อยลงอัตราการเสียชีวิตหรือว่าอัตราการเจ็บป่วยของคนเฮาก็จะน้อยลงไปนำสมัยนี้นั้นบ่แม่นแต่ฤดูฝนเท่านั้นที่มีคนเป็นไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวก็ยังมีคนเจ็บคนป่วยย้อนไข้เลือดออกมีให้เห็นถึงแม้นว่าจะบ่หลายเท่ากับฤดูฝนแต่ก็ยังมีจะสารกาคือว่านั่นแหละลดพรด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็จะช่วยป้องกันได้ท่านผู้ฟังถ้าผู้ฟังที่เคารพทว่าเว้าถึงเรื่องเสียงขับเสียงลำนี้นั้นโดยเฉพาะแม่นขับลำท้องถิ่นเป็นมูลมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งถ้าผู้ฟังเป็นจิตวิญญาณที่ว่าอยู่คู่กันกับลาวเฮามาตั้งแต่ดึกนานเสียงขับเสียงลำเสียงห้องเสียงลำของคนลาวเฮานี้มีความหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นมีเสน่ห์เฉพาะตัวและก็มีความโดดเด่นซึ่งเพิ่นได้แบ่งออกตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางลงไปจนถึงภาคใต้การฮ้องการลำของทางภาคเหนือโดยเฉพาะก็แม่นภาคเหนือของประเทศลาวเฮานี้เพิ่นจะมีการนิยมใช้คำว่าการขับเป็นหลักท่านผู้ฟังทำนองนั้นก็จะมีความอ่อนซ้อยฟังแล้วก็ม่วนหูเน้นที่เสียงเอื้อนเสียงเอื้อยซาซาแล้วก็มักใส่ปี้หรือว่าซอเป็นเครื่องดนตรีประกอบถ้าผู้ฟังยกตัวอย่างขับทุ่มหลวงพระบางอันนี้ก็เป็นทำนองที่ว่ามีความอ่อนหวานนุ่มนวลมีความสุภาพมีความเรียบร้อยตามแบบฉบับสาววังเก่าของหลวงพระบางส่วนว่าการขับงืมเวียงจันทน์บริคำไซจังสิก็จะมีจังหวะที่เป็นจังหวะเนิบๆและก็การใช้คำที่เป็นโวหารจ่ายพญาและก็มีการโต้ตอบกันระหว่างหมอลำหรือว่าคนลำยิงสายสองฝ่ายส่วนว่าการขับพวนเสียงขวางนี่ก็จะมีเอกลักษณ์อยู่ที่การเอื้อนเสียงสูงเสียงต่ำเป็นเอกลักษณ์ของสาวพวนเวลาฟังนี่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นและก็คึกฮอดบรรยากาศทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางแขวงเสียงขวงด้านการขับลืออยู่ที่แขวงพงสาลีหลวงน้ำท้าอุดมไซเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นการขับห้องของส่วนเผ่าไทลือใส่ปีหรือว่าการเป่าปีคอไปกับเสียงห้องก็จะมีท่วงทำนองอ่อนซอยแตกต่างกับการขับลำหรือว่าการห้องลำของแขวงอื่นและทางด้านการขับลำของภาคกลางก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะของเพิ่นก็คือมีการใช้เสียงลำและก็เสียงขับเป็นภาคกลางที่มีจุดกลางที่มีความผสมผสานกันกับว่าแม่นมีทางจังหวะที่อ่อนโยนอ่อนซอยและก็จังหวะที่ม่วนซื่นคึกคืนโดยที่มักใช้แขนเป็นเครื่องดนตรีประกอบเป็นหลักท่านผู้ฟังยกตัวอย่างลำตั้งวายสวรรคเขตจังสิอันนี้ก็เป็นลำที่มีจังหวะฟ้อนม่วนซื่นคึกคืนและก็เป็นความสามัคคีอีกอันหนึ่งในม่วนซนเวลามีงานมหรสพยกตัวอย่างและก็ลำประเภทลำภูไทยอันนี้ก็จะมีเสียงลำของชนเผ่าภูไทยแขวงสวรรณเขตหรือว่าแขวงคำม่วนก็จะมีทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ออกแนวอ้อนวอนวิงวอนซาซาและก็ใช้สำนวนที่เป็นคำศัพท์ของภูไทยฟังละม่วนหูและอีกอันนึงก็แม่นการขับมาตั้งบังของแขวงบริคำไซหรือว่าคำม่วนอันนี้ก็จะมีจังหวะที่แปลกไปก็คือฟังแล้วมีเสน่ห์โดยจังหวะที่จะมีการเคาะเสียงมาเกือกบาดกาวไปนำยับลงไปทางภาคใต้อันนี้เป็นประเภทเสียงลำทางภาคใต้นี้จะนิยมใช้คำว่าลำเป็นหลัก
เอกลักษณ์ก็จะแม่นจังหวะที่มีความหนักแน่นมีความม่วนซื่นมีความเข้มแข็งและ

ทำนองนี่ค่อนข้างไวโดยที่หมอแคนหมอล้ำก็จะมีการแก้กันทางด้านคำฮ้องหรือว่าความที่เพิ่นเอามาล้ำเผ็ดฮ้อนแล้วล่ะอันนี้ตอบโต้กันไปมาล้ำสีพันดอนยกตัวอย่างว่าของแขวงจับประสักก็คือเป็นสุดยอดของล้ำทางภาคใต้ถ้าผู้ฟังมีการเอื้อนเสียงที่ยาวหรือว่าเสียงที่เนิบอุปมาก็คือเสียงไหลของกับน้ำอยู่เขตสีพันดอนหมอล้ำก็ต้องมีไหวพริบลายในขั้นตอนในการโต้ตอบกันไปมาอีกอันนึงเป็นลำโสมจำปาสักหรือว่าอัตปืออันนี้จะมีจังหวะที่ไวและก็มีความกระตุนคึกคืนเหมาะสำหรับการลำแสดงความม่วนซื่นในเทศกาลต่างๆอีกอันนึงเป็นลำสารวันอันนี้จะเป็นลำที่มีชื่อเสียงที่ผู้จักกันกว้างขวางแล้วล่ะและก็มีจังหวะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีความคึกคืนเหตุให้คนที่ฟังและรู้สึกอยากฟ้อนใส่แล้วก็มักจะมีประโยคติดปากก็คือโอละนอสารวันต่างๆจังสิ

0: ได้พดโม้งจำเดนเลนหาเงินไส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินกี่เพื่อโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
4: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
5: ไผผู้มัวเมาคานเรียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวปล้ำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงขับเสียงลำบนม้วนนี่แหละเอามามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและก็ได้ประวัติมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพเว้ารวมแล้วการขับลำต่างๆนั้นแบ่งออกตามแต่ละภาคของประเทศลาวเฮาก็คือภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ภาคเหนือนี่ก็จะประกอบไปด้วยปีซอและก็แขนเป็นเครื่องดนตรีประกอบส่วนว่าทางภาคกลางก็จะมีแขนมีกองเป็นเครื่องดนตรีส่วนทางภาคใต้ก็จะมีแขนกองและก็ซิ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบในการขับการลำข้อสังเกตอันนึงก็แม่นการขับหรือลำสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็แม่นพยาหรือว่าคำกรที่หมอลำจะนำมาขับห้องก็เพื่อการสร้างสอนการบอกหรือว่าสื่อถึงความฮักการเล่าโลมกันและข้อสังเกตกันหนึ่งก็แม่นการแสดงถึงความหลากหลายก็คือความหลักแหลมแดทางด้านภาษาลาวที่มีความสอดคล้องอันนี้ก็แม่นภูมิปัญญาของส่วนเผ่าต่างๆและบทขับลำท้องถิ่นใดที่พวกเราเคยได้ยินหรือว่ามีความสนใจก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้จากรายการขับลำท้องถิ่นซึ่งว่าทางผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของชีวิตตัวเขาเองและการลูกหลานรวมทางสมาชิกในครอบครัวให้พากันเฝ้าระมัดระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลก็คือไข้เลือดออกโดยเฉพาะแม่นในระยะที่มีฝนตกมีน้ำฝนค้างตามภาชนะอุแองต่างๆอ้อมห้อมเหือนสารของพวกเราต้องมันทำความสะอาดหรือว่ามันสำรวจเบิ่งถ้าว่ามีกระปุกกระป๋องอะไรง่ายอยู่กับคว่ำเพื่อบ่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอีกอันนึงก็แม่นพยาธิถอกท้องอันนี้ก็มักจะมีให้เห็นตามฤดูกาลต่างๆอยู่แล้วโดยเฉพาะแล้วก็แม่นฤดูฮ้อนแต่นอกจากนั้นฤดูอื่นมีบ่ก็ยังมีอยู่จังซั่นแหละก่อนรับประทานอาหารก็ต้องกวดเบิ่งละเอียดว่าอาหารนั้นมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนบ่มีแมงวันตอมหรือบ่ตัวเขาเองเขาก็ต้องเอาใจใส่ในการล้างมือให้มีความสะอาดก่อนที่จะรับประทานอาหารใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่จะจับยิบบายหรือว่าเอาอาหารใดเข้าปากต้องแน่ใจว่าล้างมือสะอาดแล้วเพื่อบ่ให้มีพยาธิติดเปื้อนปนเปื้อนเข้าไปกับอาหารที่เราบริโภคหรือว่ารับประทานทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่น และมาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความปลอบปลื้มมนต์ซึ้งจากเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบพ่อแต่ความสุขดีสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ในการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าถึงปัญหา2สมองแตกเพราะว่าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเบิ่งจากภาพรวมแล้วก็สถิติในหลายๆประเทศรวมทั้งอยู่บ้านเฮานี่การแบ่งฮักแบ่งใจหรือว่าการจับปลา2มือเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นหยังการย่าห้างจึงหลายขึ้นเหตุผลหลักๆก็ย้อนว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหากหวนคืนเบิ่งสภาพการย่าห้างในอดีตแต่ก่อนนี่การย่าห้างถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมนี่ฮับบ่ได้ผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่โอ้ยคันผู้เบาไปเอาเมียแล้วก็ย่าห้างกลายเป็นพ่อห้างหรือผู้สาวก็กลายเป็นแม่ห้างจังซี่ยากที่จะสร้างครอบครัวครั้งที่2ง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างและเบิ่งคือกับว่าการแยกทางกันนั้นเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ทนอยู่ร่วมกันโดยบ่มีความสุข
4: สังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจเรื่องบทบาทหญิงชายหลายขึ้นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายขึ้นย้อนว่าปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามีหน้าที่การงานและสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่พวกเขาจึงมีทางเลือกที่จะก้าวออกมาโดยบ่จำเป็นต้องทนพึ่งพาฝ่ายชายคือแต่ก่อนการย่าห้างนั้นส่วนหนึ่งแม้นเกิดจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องเงินค้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คู่หักเกิดความเครียดและผิดเถียงกันจนนำไปสู่การเลิกลา
3: ถึงใดก็ตามปัญหาการนอกใจหรือว่าการจับปลา2มือก็ยังมีหลายขึ้นเรื่องการนอกใจอาจจะว่าได้ในแง่ของตัวเลขที่ชัดเจนนั้นบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายมันเป็นความลับแต่ว่าปัจจัยที่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วคือว่ามีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือว่าหลายขึ้นเกิดง่ายขึ้นแม่นย้อนว่าทุกมื้อนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์นี่เฮ็ดให้คนเฮานี่หาข้อมูลแล้วก็เข้าหากันได้ง่ายๆซอกเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายเพียงตั้งแต่ว่าเปิดหน้าจอปั๊บตู้ท่านตู้นี้เซตนั่นเซตนี้ก็ซอกหาคนที่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจและบางเทื่อก็แม่นหน้าปลอมอีกเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหลายอยู่ในระบบโลกอินเทอร์เน็ตประชาทั่วไปที่เฮ็ดให้คนเฮาสามารถสื่อสารเว้ากันลมกันแซตหากันแล้วก็เกิดมีการแอบฮักแอบพบหรือว่ามีการสายสัมพันธ์กับคนอื่นเกิดขึ้นไว้แล้วก็ปิดบังกันนี่ก็แม่นได้ง่ายขึ้นบ่เพียงเท่านี้คนเฮาหลายคนก็ยังเฮ็ดเวียกไกลบ้านที่เขาเอิ้นว่าไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงมีการเดินทางไปสัมมนาไปกวดเวียกหรือไปเฮ็ดเวียกอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆในสังคมนี่หลายขึ้นเฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับคนใหม่ๆได้ตลอดเวลาและอีกมุมนึงบางผลการสำรวจของวิชาการก็พบว่าคนรุ่นใหม่นี่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานซ่าลงหรือเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนี่หลายขึ้น ย่อมทำพวกเขาหันคิดไล่และก็ระมัดระวังในการเลือกคู่ครองหลายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย่าห้างในอนาคตรวมแล้วก็ย้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี้มีลักษณะที่ฮีบฮ้อนสิ่งยั่วยุก็มีหลายทางบวกกับความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่คนเฮามีความจริงใจน้อยลงนี้มันก็เพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้ตัวเลขการย่าห้างและการนอกใจเบิ่งคือกับว่ามันมีลักษณะสูงขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้ดำเนินรายการเว้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังนี่คิดคือกับผู้ดำเนินรายการหรือบ
4: ่รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เพลงทำอิฐที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้นนับมือนับหลายนี่ล่ะนั่นก็คือปัญหาการจับป่าสองมือเพลงนี้จากการแต่งทั้งเป็นนักฮ้องต้นฉบับโดยคำลาโนแก้วซึ่งเพิ่นแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969แต่เพลงที่จะเปิดให้ท่านได้ฟังนี้เป็นการขับฮ้องคงอุดรวงศ์ศรีในเพลงที่มีชื่อว่ายาจับป่าสองมือ

0: ท่านที่เคารพเพลงยาจับป่าสองมือซึ่งแต่งโดยคำหลาน้องแก้วซึ่งเพลงนี้เพิ่นแต่งตั้งแต่ปี1970พุ่นละว่ามันมีเนื้อในที่เน้นใส่การสั่งสอนและก็เตือนสติเกี่ยวกับเรื่องของความหักและการใช้ชีวิตโดยบ่ได้เตือนหาว่าให้มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์กับความหักเพียงอย่างเดียวจิตเดียวใจเดียวเท่านั้นยังซ่องแซงให้เห็นถึงผลเสียหายของความโลภมากโลภะซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหากสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้นั้นลุดมือไปก็จะได้เฮ็ดให้เสียเวลาล่าๆพร้อมนี้เนื้อในของเพลงดังกล่าวก็ยังเตือนสติวัยหนุ่มให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานปานตกอเวจีหรือว่าตกนรกนั่นแหละนรกะก็คือความทุกข์หรือว่านรกแล้วก็เตือนให้เฮานั้นเลือกในสิ่งที่ดีคือดีทำดีแล้วก็พอดีแก่ตนเองโดยเฉพาะกรรมการตัดสินใจเลือกคู่ของนี่แหละสำคัญหลายหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับคือดีๆซะก่อนแต่ที่ก่อนจะเลือกก่อนจะเอาตัดสินใจให้มันทีทวนเบิ่งทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เมื่อเฮาได้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เฮาเลือกนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าเพลงยาจับป่าสองมือนี้เพิ่นได้นำใส้ในลักษณะของคำพยาหรือว่าการประพันธ์หรือว่าคำอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนเฮานี่ว่ายาจับป่าสองมือสอนให้คนเฮาฮู้จักพอในสิ่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อความหักและอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นมาครอบงำจิตใจจนพาให้ชีวิตตกต่ำหรือเสียเกียรติศักดิ์ศรีได
1: ้แม่แล้วปัญหาการจับป่าสองมือคือปัญหาแตกแยกเหตุให้ครอบครัวมีความบ่สงบในกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าเบิ่งจากข้อมูลการศึกษาและสถิติทางประสากลศาสตร์ประเทศที่มีอัตราการยาห้างหรือแยกทางกันสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆแม้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศไทยจากการศึกษาด้านประชากรในอาเซียนเซ็นงานวิจัย Divorce in Asia Revisited พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการยาห้างสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนคู่หักที่แต่งงานกันไปฮอดปีที่15มีอัตราการยาห้างสูงกว่า 25% หมายความว่าใน4คู่จะมี1คู่ที่เลิกกันปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้มีการยาห้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกดดันด้านเศรษฐกิจค่านิยมเรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นสำคัญ
0: สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเลขการยาห้างในอินโดนีเซียก็แม่นสูงหลายโดยเฉพาะในเขตเกาะสว่าข้อมูลจากกระทรวงศาสนาและสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอัตราการยาห้างสูงถึง28ส่วนห้อยของจำนวนการแต่งงานทั้งหมดในทีละปีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวความบ่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญแม่นการแต่งงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการยาห้างสูงที่สุดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆในถึง2เท่าส่วนว่าประเทศที่มีอัตราการยาห้างต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมีการสำรวจว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการยาห้างแต่ก็มีการประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะได้แต่ว่าการใส่ใจในการเฮ็ดให้การแต่งงานเป็นโมฆะนั้นแม่นใส่ใจสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคู่หักที่แยกกันอยู่หรือนอกใจกันแม่นมีจำนวนหลากหลายเหมือนกับประเทศอื่น
1: ๆปัญหาการจับป่าสองมือหรือการยาห้างกันในประเทศเวียดนามเห็นว่าตัวเลขการยาห้างทางการถือว่าต่ำประมาณ 2.6% ของประชากรเพราะวัฒนธรรมและค่านิยมด้านครอบครัวที่ยังเข้มขัดเฮ็ดให้คนส่วนใหญ่พยายามรักษาชีวิตคู่ไว้ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามสำหรับอยู่ประเทศลาวนั้นฟังเพลงสะกอนแล้วสิมาเว้าสู่ฟังเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969 วิเศษคือนักฮ้องต้นสบับแต่ว่าพิงต้นสบับนั้นเสียงบ่ดีแล้วทางรายการจึงไปซอกพิงจากนักฮ้องคนอื่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นนักฮ้องของทีมงาน2 Studio Recording Home ในพิงสั่งคุณหลายใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสังคนหลายใจหลายคนมักฟังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจําวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผๆก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นําเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นํามาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานกาลแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถูกการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนจะแจ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็แม่นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอยาห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็แม่นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการยาห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปยาห้างอยู่ของการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นนะแม่นแต่ของการศาลประจําเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนของการทะเบียนประจําเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนนะแต่งงานนะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การยาห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการยาห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังสีจึงถือว่าเป็นการยาห้างได้นะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการยาห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันเว้าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปันได้ดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสางตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการยาห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเช่นในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงยังใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบยาห้างบ่สามารถยากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการยาห้างโดยมีการฟ้องห้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากยาแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการยาต้องยื่นคำห้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการยาห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไกลเกียได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ยาห้างศาลจะต้องมีการไกลเกียอย่างหน่อยส่งหา3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไกลเกียแล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ยาห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่รักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการยาห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสําเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนําใช้สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการยาห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะ คือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเกียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าเครื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันบ่ย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบบ่หรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั้นอย่างน้อยก็ปีนึงบ่2ปีบ่แต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งงานเป็นฟังเป็นฝาในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดนและบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแก่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความฮักอย่าสู่เอาวัตถุมาตัดสินความฮักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่เว้ามานี้ก็แม่นเพื่อเตือนสติเพราะว่าบ่อยากเห็นมิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็คนลาของพวกเฮาที่สร้างครอบครัวแล้วปะละอย่าห่างกันเพราะว่าอีตนสงสารหลายสำหรับลูกที่บ่มีพ่อลูกที่บ่มีแม่ย้อนอย่าห่างแต่บ่แม่นย้อนการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเฮาอีกจากเพลงนึงซะก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของสอแสงสิริวรรณเพิ่นได้แต่งไว้ในปีคศ1970นักฮ้องต้นฉบับก็แม่นทันตะวันหรสศักดิ์แต่ว่าเพลงที่เฮาจะเปิดให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นการฮ้องของแสงจันทร์นครทัพในเพลงที่มีชื่อว่าที่หักจงลืมกัน

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ทานได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากทานผู้ฟังแล้วขอให้ทานรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกรวมทั้งลาวประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาเทียกฮองให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์วิงลาวถือเอาเวียกงานการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาที่สำคัญอาเซียนจะเพิ่มทวีการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาหาประกันความมั่นคงด้านพลังงานต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของพันธทานมีคาอินมีซูสตินนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์รัสเซียพันธทานสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียในระหว่างวันที่14หาวันที่17มิถุนายนนี้ที่นครหลวงมอสโกหลังจากนั้นพันธทานนายกรัฐมนตรีจะสืบโตนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองสายพันธุ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่กาซานสหพันธ์รัสเซีย
0: ปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศบ่แม่นสิ่งไกลโตของพวกเขากลายเป็นภัยข่มขู่ที่ท้าทายและส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกรวมทั้งลาวฉะนั้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจังในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนนี้ท่านสอนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสีให้เห็นว่าสาเหตุต้นต่อของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นมาจากการปล่อยธาตุไอเหือนแก้วเซนกากบอนไดออกไซด์มีเทนส์ไนตรัสออกไซด์และอื่นๆที่ถูกปล่อยออกจากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่มาจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อไฟการเปลี่ยนแปลงการนำไส้ที่ดินและป่าไม้การผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและนำไส้สารเคมีการสร้างและทำลายสิ่งเสียดเรือเหตุให้อุณหภูมิเฉลี่ยถึงหน้าโลกร้อนขึ้นในแต่ละปีหรือเอิ้นว่าภาวะโลกร้อนดังนั้นทั่วโลกได้ถือเอาเวียกงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจัง
2: ทั่วโลกได้ถือเอาเวียกงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจังและเฮียข้องให้มีการหัวมือจากบรรดาประเทศในทั่วโลกในทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับสูงขึ้นบ่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยเหตุนั้นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเอ่ยว่า Now for Climate เป็นการเน้นนักให้เห็นถึงความจำเป็นอันหิบด่วนที่จะต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยลดพรการปล่อยถ่านไอเหือนแก้วเป็นต้นการลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟหันไปสู่พลังงานสะอาดปกปักรักษาธรรมชาติเหล่าร่วมเหล่าเฉพาะเหมือนการปกปักรักษาการปกคุ้มของป่าไม้และชีวนานาพันธุ
0: ์ท่านสอนใจสีพันดอนสีให้เห็นตื่นว่ารัฐบาลลาวให้ความสำคัญและได้มีความพยายามสูงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยได้วางนโยบายยุทธศาสตร์และนิติกรรมสำคัญต่างๆหับห้องเอายุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมนี้ยังได้กำหนดมาตรการสำคัญเป็นต้นการเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยในปี2035ของเนื้อที่ทั่วประเทศเพิ่มกำลังติดตั้งพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้ได้30ส่วนห้อยและเพิ่มการนำไส้รถไฟฟ้าให้ได้30ส่วนห้อยในปี2030
1: ประธานศูนย์กลางนรสังสาดเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวถือเอาเวียกงานการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญต้นโตอันดับ1ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ทางกีแก้วไข่คัมภีทูลประธานศูนย์กลางนรสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวสุดใหม่เพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดโดยศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวต้องถือเอาเวียกงานการศึกษาอบรมด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญต้นโตอันดับหนึ่งเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์ เฮ็ดอย่างต่อเนื่องเรียนติดและยาวนานด้วยหลายวิธีหลายรูปการที่แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อแน่ใจปลุกระดมแม่ยิงอย่างกว้างขวางประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติทรงนาทียุทธศาสตร์ดังประธานไก่โซนพรหมวิหารว่าว่าแต่ใดๆมาพวกเฮาได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีแม่นเวียกงานที่สำคัญมันเป็นเส้นไม้แดงที่สอดห้อยไปทุกเวียกงานของพรรคทุกคันและในทุกเวลา
3: การเมืองมันโกนหรือมึดเหม็นเอาแนวทางนโยบายมาบอกมาว่ากันมาขดมาขั่วมาศึกษามาวิเคราะห์มาวิจัยมาชี้แจงอธิบายคันบอกได้ทั่วครับก่อนมึดเหม็นอย่างเป็นการกำหนดแนวทางการเมืองในพรรคเพิ่นกำหนดแล้วแนวทางการเมืองของไทยแล้วพวกเฮานี่เป็นเอาแนวทางการเมืองอันนั้นมาบอกมาว่ามาศึกษากันมาขดมาขั่วกันให้เพื่อเข้าใจเพื่อรับรู้ครับพุทธเจ้าบอกรับรู้เข้าใจกำแนนเสื่อมซึมมันมีอยู่4ขันธ์นำกันให้รับผู้ว่ามีเด้อแนวทางรับผู้แล้วเข้าใจเด้อโอ้เข้าใจเนาะแนวนี้เข้าใจมันถือเข้าใจแล้วต้องกำให้มันแนนอันไหนเป็นตับเป็นบีอันไหนเป็นทัศนะอันไหนในผิด4น้ำกำให้มันแนนอันไหนมาตรการในวิธีการกำแนนแล้วเนาะแต่เสื่อมซึมคำว่าเสื่อมซึมมันต้องกลายเป็นการกระทำเสื่อมซึมอยู่ในหัวสื่อโบทันพ่อต้องกลายการเป็นการกระทำกลายเป็นการประพฤติตัวจริง
1: โอกาสนี้ทานกีแก้วไข่คำพิทูลเฮียกห้องมายังศูนย์กลางสภานเมญิงลาวจงสืบโตเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกสภานเมญิงก็คือเมญิงลาวบรรดาเผ่าให้มีคุณธาตุการเมืองนักเน้นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยหักษาเกียรติศักดิ์ศรีของเมญิงลาวและสืบโตก่อสร้างเมญิงลาวบรรดาเผ่าให้กลายเป็นลูกสาวผู้ประเสริฐของพรรคและของประเทศชาติ
0: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมไซนำไซเทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยโดยเฉพาะการสกัดกั้นไฟป่าแต่หัวทีบ่ให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้ให้สัมภาษณ์ว่ากรมป่าไม้ได้ยกระดับบุคลากรเพื่อสมไซการสอนนำไซเครื่องมือทันสมัยเข้าสวยในการมดไฟโดยการนำไซโดรนเพื่อบินกวดกาหาจุดความร้อนการบุกลุกป่าและการนำไซโดรนมอดไฟป่าเพื่อให้ติดพันกับการนำไซเทคนิค4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยคือการป้องกันบ่ให้เกิดไฟโดยการสกัดกั้นแต่ต้นทางการลดพรการล้ำของไฟการสร้างสิ่งจูงใจและมาตรการลงโทษการสร้างความสัมพันธ์และการหัวมือที่ดี
4: การประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสำนักก่อนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเรื่องตัวจริงนะว่าพวกเขาจะได้มีการนำไซโดรนเพื่อติดตามจุดความร้อนนะและการบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี่เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเขาจะมีวิธีการเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่นะการลดการล้ำของป่าเนาะและการสร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดพรการกสิกรรมแบบจุดป่านี่และก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้าน
0: ท่านสมวังพิมพ์วงศ์ให้ฮู้ตื่นฟ้าระยะผ่านมายังได้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้บุคลากรเพื่อเข้าร่วมเฮ็ดเวียกนำสุมสนและวิธีการสร้างหางแผนในการป้องกันไฟป่าขั้นบ้านซึ่งมีความสำคัญหลายภายหลังสำเร็จการยกระดับความรู้ทักษะการป้องกันไฟป่าแล้วจะแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติห่างแผนป้องกันไฟป่าขั้นบ้านเพื่อให้เวียกงานการป้องกันไฟป่าอยู่ตามบ้านเป้าหมายนับมือลดลงในต่อหน้า
1: ในระยะ5ปีผ่านมาเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างตั้งหน้าเห็นให้เศรษฐกิจของเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสังวรพิมมโซนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าอิงไซมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5และครั้งที่6ขององค์คณะพรรคเมืองสังทองผ่านมาได้วางแผนกำหนดเวียกงาน23เวียกจุดสุ่มโดยเฉพาะแม่น3หน้าเวียกจุดสุ่มที่สำคัญคือการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการผลิตเป็นสินค้าการพัฒนาเวียกงานโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเวียกงานการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเวียกงานที่สำคัญต่อการสุขยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองสังทองที่มีการเติบใหญ่ขยายโตอย่างต่อเนื่องและมีทาแหงเฮ็ดให้ประชาชนมีได้รับหลายขึ้นและอื่น
5: ๆในนั้นเมืองสังทองพวกเขาได้วางแผน การพัฒนาในเมืองสันทองพวกเขาเป็นสามเขตพัฒนาเขตที่หนึ่งจะมันเก็บตามน้ำตอนมี16บ้านเป็นเขตปลูกข้าวพืชพักและเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์เขตที่สองมาดับบ้านที่ตั้งเรียบเส้นทางหลักแห่งชาติ51มี13บ้านอันนี้พวกเขาได้กำหนดเป็นเขตรวมศูนย์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมทางปิดเขตบริการทางด้านการค้าและก็เป็นทางข้ามตอนผสมแหล่งท่องเที่ยวเข็มน้ำของอันนี้พวกเขาได้กำหนดอยู่แนวนั้นเขตที่2เขตที่3เหมือนบ้านที่ตั้งเรียบตามน้ำสังมี6บ้านมาเป็นเขตกำหนดเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ใหญ่ปลูกพืชอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวธรรมชาติ
1: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทงให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในระยะผ่านมาเมืองสังทงยังได้กำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยมีหลายจุดเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวปากเสด็จสุพรรณวงศ์บ้านทานาขามตาดภูตะเกยลองเหือน้ำสังดงปาเต้และเขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรณ์วิลาสนสีทองบ้านนาหอยปังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหอยเป็นบ้านเพียราชและมาฮอดปัจจุบันเมืองสังทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนได้ทั้งหมด4แห่งคือหาดทรายขาวฟาร์มพะเจริญบ้านอ่างน้อยฟาร์มม้าบ้านเพียราชและน้ำตกตาดห้วยตีนทันบ้านวังม้าที่ติดพันกับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะบุญกองเข่าใหญ่ซึ่งเป็นการยู่แหงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเวทีปราศรัยอนาคตอาเซียนปีนี้

0: ทบทวนคืนการประเมินได้หลายคงเขตคือเศรษฐกิจพลังงานปัญญาประดิษฐ์เทคนิคดิจิตอลอาเซียนแม้นภาคพื้นหนึ่งที่มีความหลากหลายเมื่อมีบรรดาประเทศสมาชิกพวมอยู่ระยะพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันดังนั้นสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นสัญญาร่วมมือกับอาเซียนทั้งอยู่ในระดับปลายฝ่ายและสองฝ่ายในเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสุขยู่ความมั่นคงด้านพลังงานบรรดาผู้แทนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานขึ้นใหม่คือเป็นสิ่งท้าทายยุทธศาสตร์ในจุดเวลาระหว่างการเติบโตเศรษฐกิจปฏิบัติคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและความสามารถฟื้นฟูของภาคพื้น
1: ตามข่าวต่างประเทศเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพร้อมเร่งพัฒนาเทคโนโลยีภาคลัดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริการสาธารณะและเพิ่มรายได้ของภาคลัดทานลูฮูดบินซาปันใจตันประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวได้ถูกยกขึ้นมาปรึกษาหารือกันในกองประชุมระหว่างประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตกับสภาเศรษฐกิจแห่งชาติอยู่นครหลวงจาการ์ตาโดยมีเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบูรณะระบบข้อมูลของภาครัฐในกองประชุมดังกล่าวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

ให้เจ้าฟันเหือไว้หลายลำแฮทามาเข้าไว้หลายบ้านทั่วเมืองสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลอนเสียงเพลงห้องมามอบเป็นข้อมูลซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มักฮักทางด้านบทกลอนหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเพื่อนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมาๆยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดศาลบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีชื่อว่าหวนคืน

หลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอาวนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอหนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้าถิ่นบ้านเก่าหลังมีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนยาววัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิทธิ์สอนความฮู้จิ้งจำจรไก่บ้านเดินไปฝันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้บ่เคยทอดหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งแต้มบ่ได้ไล่ลืมทิมเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแม่

แม่นบ่ดีวันนี้ได้เต่าคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หน่อเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อควมไฟฝันฝากให้เฮานะ

ก่อนทำอิจฉารายการเป็นบทเขียนของสตากีดบางยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ชื่อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนความเป็นห่วงเป็นใยเป็นจังใดเนาะว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็แม่นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีสิทธิ์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีโมดสุขสุขคนว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทกลอนชื่อว่าห้ามตาบ่ได้ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องอย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยง

เสยซื่นตื่นตุกใหญ่สะดุ้งตอนน้องอวยมาสองตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาเป็นทวนไตอักขีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใหญ่อายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูบนางเคยให้แยงหูบนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม่

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ได้พันผู้ฟังไปเนาะสำหรับพูดปองอยากสมคิดสุริยศักดิ์ในเสือว่าห้ามตาบ่ได้อาห้ามตาบ่ให้หลักแยงนวลน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเมื่อเห็นคนงามคนถูกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองอ้าวนี้เป็นอีกบทก่อนหนึ่งเนาะที่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมีรายการที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้บทก่อนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นข้อมูลสื่อให้กับบรรดาเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้กับบทก่อนที่มีสื่อ

การกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพระนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจารึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบซาปะซาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ซอบถือกรอบพญาอินยินบูหานก่าวขานวาจาคมไผบ่เสือตอบต้านหวานจ่าจมพายลุ้นลมเพียงแท้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ุตรกรทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปมอบให้กับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันทาทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความมั่นเซินให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกรหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลสื่อกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาหาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกท่านบทก่อนมีเสื่อว่าแม่ยิ่งลาวดาวดวงเด่นแม่ยิ่งลาวสุดเลิศล้ำงามหญิงแยงสถานการบ้านเหือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหญิงประเสริฐสั้นคันท่าบลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงควรออกแห่งงานขยันแข็งแข่งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เรียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคร้านเรียกเงินสารเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นไหมแพงต่ำผ้าสบายขาขามสูงมือผยุงลิงลายกายซอนแซมซอนกินนาลอนหลงยิ้มพิมพ์ใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยสำลิงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพ้นมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศลำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมปอตีและปอเอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสตีลาวข้าคุณบ่เสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสติล้ำยุคสมัยเทนา

ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประชาชนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเราได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเอาสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทป.เอกตินั่งอยู่ในสภาซึ่งมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็ขอส่งเสริมผลงานของเอื้อยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพูดเทพพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเสสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนป่านฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยินว่านางหักพรหลอนเลือนลงความสวมบทเป็นกากีแลนหนีนำสายสู้อยู่บ่ดลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอน้อนายเหลือหลายนายผู้สายสเลหลวงหลอกยิงลมลินให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั้นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสั่วสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อแม่ตา

บทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สะดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสะดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสะดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความบูชาให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาตเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไส้พรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ไว้ขุดเอาไว้เห็ดขอเหล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขุดเลียวเอาไว้บ่อดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้นหับทานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ที่ว่ายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยามค่ำคืนแบบนี้จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสันก็ดีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆถึงจะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกเพียงใดกะยาเนาะโคสุกะขอเป็นกำลังแรงใจให้มอบเสียงเพลงเสียงขับเสียงรำข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับฟังและผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลกะขอให้ทุกคนเฮาเนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเพราะว่าในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้มีหลายเส้นทางกระเมียนเป็นบวกเป็นคุ้มหลายบอนเส้นทางตัดขาดทุกคนเฮาต้องให้มีสติเนาะถ้าว่าเส้นทางใดที่เฮาบ่คุ้นเคยยิ่งได้เพิ่มความมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นบางเส้นทางเนาะกระเมียนเปียกมื่นการสัญจรพบความยุ่งยากบางบ่อนกระเมนบ่สามารถสัญจรไปได้คือเส้นทางไปภาคเหนือนี่บางจุดบางบ่อนรถบรรทุกนี่ก็บ่สามารถไปได้ในหน้าฤดูฝนแบบนี้ติดตามข่าวสภาพเส้นทางก่อนที่เราจะไปกันก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องกวดกาสภาพเทคนิคของรถเราให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางจึงค่อยออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อ้าววันใครสิได้เครื่องนี่นะคือมาเสียบสายต่อรีดไปจังซี
1: ่ลูกนี่นะพ่อ
0: ลูกให้ยังคือบ่รีดซะนะเสียบสายต่อรีดไปจังซี่มันอันตรายได้ลูกครูบอกจักหน่อยเกิดไฟสดใหม่เฮือนใหม่ซันทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเงินคำน้ำอีกเลยฮู้จักประหยัดแหน่แม่ลูก
1: เจ้าพ
2: ่อเอ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวัน
3: เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากต้น
2: เอ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้าเดี๋ยวนี้น้องเศร้า
3: หนึ่งชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมีสาระน่าฮู้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้เฮาฟังและมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกตื่มเกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพและให้ระวังตัวในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่ว่าบ่หวังดีแอบอ้างนำใส่ Facebook ของบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาหาเหยื่อผ่านทางสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นก็แม่น Facebook และก็ WhatsApp โดยอ้างว่าเหยื่อได้รับรางวัลสร้างแห่งจูงใจให้กับเหยื่อเฮ็ดตามคำแนะนำโดยให้เหยื่อนี่ลงทะเบียนแล้วก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลของธนาคารหรือว่าลอกให้ติดตั้งแอปที่จะใส่ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อเนาะด้วยรูปแบบขอรหัสหรือว่ารหัส OTP เนาะเฮ็ดให้คนบ่หวังดีสามารถที่ว่าเอาเงินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อใดปัจจุบันนี้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนหลายพร้อมทางข้อมูลส่วนตัวต่างๆฉะนั้นเนาะจึงฝากเตือนผู้ที่นำใส่ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวและมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์คอยปันได้น้องอายสิส่งมาหาฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารนหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังซึ่งว่าสารนหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั้นก็คือกระเทียมให้คุณประโยชน์หลายกว่าที่เราคิดเนาะกระเทียมมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านความดันเลือดสูงและการนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมแก้วัดได้ดีนอกจากที่ว่าช่วยปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถรักษาสิวได้ให้หายช่วยเฮ็ดให้สิวเสี้ยนและก็สิวหัวดำนี่ยุบลงลดสิวอักเสบสิวหัวซ่างที่อยู่ตามใบหน้าหรือว่าอยู่ตามห่างกายใดในพริบตาวิธีปิ้นปัวสิวเนาะก็แม่นมีขั้นตอนง่ายๆที่ทุกท่านนี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คืออันที่1เนาะนำเอากระเทียมนี่มาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดซอยให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำเอามาทาในบริเวณที่ว่ามีสิวแล้วจะปาไว้อยู่ประมาณ5-10นาทีแล้วก็ล้างออกเนาะหลังจากนั้นให้เฮานี่เอาน้ำก้อนเนาะมาทาเพื่อหลุดอาการแสบฮ้อนอันที่2เมนให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1ก็แม่นเอากระเทียมนี่แหละเนาะมาซอยบางๆแล้วก็นำไปปั้นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำเอาสำลีนี่มาจุ่มใส่ให้บางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวปะไว้5-10นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีที่2นี่จะแซ่บน้อยกว่าวิธีที่1เนื่องจากว่าเนาะกระเทียมนี่จะถูกเจือปนด้วยน้ำแล้วอันนี้ก็คือสารนหูดีๆมีประโยชน์ที่ทางรายการของเฮานำมาฝากมาตอนให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้ก็คือคุณประโยชน์ของผักเทียมหรือว่าหัวกระเทียมเนาะสามารถปวดสิวได้

1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอ่านน้องนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารมีสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเกี่ยวกับการใส่ฟืนใส่ไฟนี่แหละได้ยินข่าวกันเป็นประจำประจำท่านผู้ฟังแต่ละข่าวแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจนี่หดหู่โดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เหือนของพ่อแม่ประชาชนเนาะฟังแล้วก็หดหู่ใจแนวใดก็ตามเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื้มบ่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สหรือที่ว่าเฮาดังด้วยท่านดังด้วยฟืนอันใดก็อย่าเนาะเกี่ยวกับฟืนกับไฟขอให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังนี่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางครอบบางครัวนี่มีแอร์หลายหน่วยและก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นอีกหลายอันหลายอย่างเนาะถือว่าชีวิตประจำวันแม่นใช้ไฟฟ้านี่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเมื่อที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายในครอบครัวก็ต้องหมั่นกวดกาเบิ่งเนาะอันใดที่มันเก่ามันแก่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกถ้าว่าอันใดที่ว่ามันบ่รับประกันแล้วบ่มั่นใจเนาะก็แม่นให้สร้างหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแปลงไฟฟ้านี่มากวดกะเบิ่งอย่างคักแน่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟฟ้าหัวไฟฟ้าสอดไฟฟ้าลัดวงจรพาให้เกิดปัญหาอัคคีภัยนำความเสียหายมาให้แก่ทรัพย์สินและเงินสารของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านจึงได้มาเว้ามาว่ามากล่าวมาเตือนทุกมื้อเนาะอยากให้ทุกคนเฮามีตั้งแต่ข่าวดีๆมีตั้งแต่ความสุขในการดำรงชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเอาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะ

ba na pat ma khai na sai la re sai pe nga เฮ้ยน้องจะทำข้าวแป้งก็เนื้อทำข้าวเขาได้ก็ยังตุกจูบา

0: อันนี้จะถามขาวห่วยห้องน้ำก่อนยังไหลเด้งลกว่าจะถามขาวฟุ้งหมู่บ้านปีน้องฝากก่อนอยู่หาวหานแม่งคือดังเหมือนเพ่งลกว่าสายลาเอ้ยสายแป้งอ่ะเฮ้ยบ้านลาเก่งเมืองแป้งนะจังแม่นบ้านลาเก่งเมืองดีกันนี่เด้บ้านมีเก่งเมืองห่างกันเด้สายแป้งอ่ะ
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่14เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสืนยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวลดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเศร้า
1: เม็นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับปิดรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะมิดรายการทานใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.laหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดนมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสดสื่นยามเศร้าเพราะว่าสภาพอากาศนี้ท่านผู้ฟังแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนาะอากาศร้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่โดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุหรือว่าเด็กน้อยเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังและอย่างนี้ถ้าว่าจะเดินทางออกจากบ้านจากเฮือนก็ต้องได้รักษาสุขภาพใส่ผ้าอัดปากอัดดังเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่าของฝุ่น PM 2.5 หลายเขตหลายพื้นที่ถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็คือระยะนี้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งระยะที่มีแดดแห้งเนาะเพื่อป้องกันพยาธิลมแดดอย่าลืมเนาะถ้าว่าอาการห้อนๆแบบนี้ท่านผู้ฟังต้องได้รักษาสุขภาพโดยการดื่มน้ำให้เพียงพอทดแทนการเสียเหงื่อเนาะเพื่อว่าป้องกันห่างกายที่ว่าขาดน้ำและสิ่งที่สำคัญก็คือเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิประจำตัวต่างๆนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพให้ดีและสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็คือป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสดสื่นยามเศร้า

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พบหับฟังรายการสดเสร็จยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธาร์ท่านผู้ฟังไลยานีและดูฝนเนาะสำหรับทางใดที่กะเกียมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้แต่ว่าไลยานีก็คือหู้นำกันสภาพดินฟ้าอากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้พวกเฮาอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักวิธีป้องกันพยาธิไข้เลือดออกในฤดูฝนท่านผู้ฟังหูไว้เนาะห่างไกลและนอกจากนั้นก็พร้อมใจกันอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนท่านผู้ฟังพยาธิไข้ยุงลายมักจะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามื้อใดที่มีฝนตกบางจุดก็จะมีน้ำค้างขังตามกระโปงกระป๋องตามภาชนะต่างๆเนาะซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายและมีผู้ที่ป่วยเป็นพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นท่านผู้ฟังเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ในการป้องกันก็คือการปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำเนาะทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายบ่ว่าจะเป็นจุดใดที่มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆก็ต้องได้ความได้ทำลายและหากสาความสะอาดเฮือนซ่านบ้านซองบ่อนใดที่มันหยาขึ้นสูงก็ต้องได้ปัดได้กวาดได้ทางออกเนาะเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องได้พับเมี่ยนให้เป็นระบบระเบียบและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังสำคัญก็คือป้องกันบ่ให้ยุงกัดเด้อต้องนอนในมุ้งทุกครั้งท่านผู้ฟังและสำหรับท่านใดที่ว่ามีอาการเป็นไข้บ่สบายหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีไข้สูงกระทันหันวิ่นหัวปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมีตุ่มพื้นตามทางกายหรือว่าบางกรณีนี่อาจจะมีเลือดออกตามเฟ้นแคลหรือว่าใต้ผิวหนังดังต่างๆนี่ท่านผู้ฟังควรที่จะไปพบแพทย์หมอเด้อและสิ่งที่สำคัญพ่อแม่ควรเอาใจใส่เด็กน้อยเป็นพิเศษเนาะสำหรับเด็กน้อยผู้ใดที่ว่ามีไข้สูงบางคนที่ถือเบาอาจจะคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาแต่ควรไปพบแพทย์หมอท่านผู้ฟังให้เพิ่นกวดให้เพิ่นติดตามอย่างละเอียดเนาะเผื่อว่าจะได้ปิ่นปัวให้ทันเวลาท่านผู้ฟังนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการสดสื่นยามเศร้าตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกัน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไข่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข่ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

เสียงแห่งซาดลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ก็ได้นำเอาสารณะฮู้นำมาฝากบรรดาทานมื้อนี้อย่างแนะนำให้ทานได้ฮู้จากหมากไม้ที่ให้วิตามินซีสูงท่านผู้ฟังในจำนวนหมากไม้นี้ก็จะมี5ชนิดเนาะที่มีวิตามินซีสูงซึ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานพยาธิต่างๆนอกจากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วยังช่วยในเรื่องการบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณผ่องใสซึ่งหมากไม้หาดสนิทนี้คือ1หมากขามป้อมหมากขามป้อมมีวิตามินประมาณ445มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีนี้จะช่วยเสริมสร้างให้กับทางกายนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วเฮ็ดให้มีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองป้องกันพยาธิต่างๆ2ก็คือหมากซิดาหมากซิดามีวิตามินซี228มิลลิกรัมซึ่งเป็นหมากไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดและนอกจากจะมีวิตามินซีแล้วท่านผู้ฟังยังช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระรวมถึงการช่วยลดความดันเลือดสูงและ3นั่นก็คือหมากกีวีซึ่งหมากกีวีนี้มีวิตามินซี93มิลลิกรัมซึ่งนอกจากจะมีวิตามินซีก็ยังมีประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายช่วยลดภาวะเลือดเหนียวและลดความเสี่ยงในการเกิดพยาธิหลอดเลือดในสมองและ4ก็คือหมากฮุงซึ่งหมากฮุงนี้มีวิตามินซี61มิลลิกรัมการกินหมากฮุงนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะเฮ็ดให้ทางกายมีวิตามินซีสูงแล้วหมากฮุงยังมีส่วนในการช่วยลดการอักเสบต่างๆเนาะแล้วก็จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายให้สะดวกดีขึ้นและ5นั่นก็คือหมากสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี้มีวิตามินซี59มิลลิกรัมท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็จะหับหู้น้ำกันเนาะว่าวิตามินซีนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายซึ่งโฆษกเองก็ได้นำเสนอให้ท่านได้หับฟังในจำนวนหาหมากไม้ที่มีวิตามินซีสูงท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังในการเลือกซื้อหมากไม้เนาะก็มีหลายชนิดแต่ละชนิดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ที่ดีแตกต่างกันไปในจำนวนหาหมากไม้ซึ่งมีวิตามินซีสูงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายที่ดีนั่นก็คือ1หมากขามป้อม2หมากซิดา3หมากกีวี4หมากฮุงและ5หมากสตรอเบอรี่ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

เอ้ยพุทธมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้หับฟังสารานหู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนฝากต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมีรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบวกใส่มือนี่ก็เป็นมือพักผ่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไปเรียนไปเที่ยวพบปะสังสรรค์ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยมีความสุขและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับลาวและเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของสหายทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาว
1: เมื่อผู้โดดมานี้ที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทันสันติสุขสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านนางอัมราดิกี้เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำอาเซียนพร้อมด้วยท่านเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำลาวภายหลังได้ถูกหับห้องเป็นคู่เจรจาของกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านดิจิตอลของอาเซียนในปี2016นี้แคนาดาได้กาเกียมแผนงานหัวมือด้านดิจิตอลแคนาดาอาเซียนซึ่งได้เสนอขยายการหัวมือในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการหัวมือของภาคธุรกิจพร้อมทางเสนอให้ลาวยื่นเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากกองทุนหัวมือด้านดิจิตอลแคนาดาอาเซียนที่รัฐบาลแคนาดาได้จัดสรรงบประมาณในกองทุนดังกล่าวกว่า2ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นยังได้เสนอขยายการหัวมือด้านดิจิตอลแคนาดาลาวในรูปแบบ2ฝ่ายโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีได้แสดงความสมเสยที่แคนาดาได้กลายเป็นคู่หัวมือด้านดิจิตอลอาเซียนและหับฮู้ว่าแคนาดามีความสามารถสูงทั้งในด้านเทคนิควิชาการงบประมาณและผู้ประกอบการที่จะช่วยอาเซียนในการพัฒนาดิจิตอลโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทดิจิตอลอาเซียน2030พร้อมนั้นก็ยังให้เห็นความสำคัญของเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะการเสริมขยายความสามารถขององค์กรในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะกับพวกกลุ่มตัวหย่อหลอกลวงนอกจากนั้นลาวมีความจำเป็นที่จะต้องได้ญาติเอากระโอกาสและความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์มาเสริมขยายการพัฒนาประเทศตามทิศทางเป็นดิจิตอลใน3เสาคำพร้อมนั้นก็ยื่นเสนอการสนับสนุนการมาลงทุนในด้านดิจิตอลของภาคเอกชนแคนาดาในลาวสองฝ่ายยังได้เสนอให้คณะวิชาการสืบต่อปรึกษาหารือเพื่อสร้างขอบการร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
0: ลาวและจีนจะสืบต่อขยายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อภาคพื้นในระหว่างของประชุมเวทีการร่วมมือด้านเศรษฐกิจฮอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซฟปี2016ซึ่งจัดขึ้นเมื่อบดลมานี่อยู่แขวงอันฮุยของจีนคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านไสยสนะโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนได้เข้าร่วมเวทีปราศัยดังกล่าวพร้อมกับท่านไสยสนะสิทธิพรรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมด้วยนักธุรกิจและภาคส่วนเกี่ยวข้องในพิธีเปิดกองประชุมท่านไสยสนะโคตรภูธรได้มีคำเห็นโดยเน้นนักถึงสายพัวพันอันยาวนานระหว่างลาวและจีน2ประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดซึ่งเสื่อมโตกันด้วยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และการร่วมมือยุทธศาสตร์ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ65ปีของสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและจีนและได้กำหนดให้เป็นปีมิตรภาพลาวจีน
2: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหับฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของสหายเลมิงเฮงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนคันซุงได้เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ในระหว่างวันที่7หา9มิถุนายน2026เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามในวันที่7มิถุนายน2026ที่ห้องว่าการรัฐบาลเวียดนามพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นสหายซอนไซศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีลาวและคณะได้พบปะ2ฝ่ายกับสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและคณะในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่2ฝ่ายยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหอมมือที่ดีระหว่าง2ภาค2รัฐที่ได้หับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการหอมมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเสื่อใจนักแน่นมั่นเทียงและนับมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นแม่น2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นตอที่มีต่อสายพัวพันธุ์แบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวเข้ามาเป็นต้นแมนการหัวมือด้านป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและการพัฒนาเป็นก้าวเข้ามาเป็นต้นแมนการหัวมือด้านป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟนเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสุขยูขั้นแห่งการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการน้ำขันสูงของสองพรรคสองรัฐก็คือบทบันทึกการหัวมือของประดากระทรวงขั้นแห่งการต่างทางอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นผลของกองประชุม2กรมการเมืองและผลของกองประชุมครั้งที่48ของ2คณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟนเพื่อกะเกียมเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ที่จะมาถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับธาตุแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษที่มี1บ่มี2ในโลกระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของ2ประเทศในอนาคตนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อกับสภาพการพักพื้นและสกลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีเลมิงเฮงได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอีทและประเทศทำอีทภายหลังที่สหายซอนไซศรีพันดอนได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการปกปักหักษาเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษ การหัวมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2ลัดและประชาชน2ชาติระหว่างเวียดนามลาวและเวียดนามไอน้องให้นับมือนับเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อการต้อนรับอนุอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดในการปกปักรักษาและเสริมขยายสายพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มั่นคงทนงแก่นตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นสหายซอนไซสีพันดอนยังได้ต่างหน้าให้ภาครัฐบาลและประชาชนลาวปันดาเผาแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอน้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทั้งแสดงความย่องยอสมเซยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2024เป็นต้นมาซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างจบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวสหายซอนไซสีพันดอนยังได้ถือโอกาสเสื้อเสริญสหายเลมิงฮึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับในขงเขตการเงินสวนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งในวันเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีซอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นักหบวิลสันเวียดนามและพร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั้นแม่นลาวเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนซึ่งได้นํามาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศทางฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของสหายทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวในระยะประชาคมอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพในระหว่างวันที่2หา6มิถุนายนนี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามทางรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนตามการเสื้อเชิญของสายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนในระยะการเยี่ยมยามครั้งนี้สายทองลุนศรีสุริตได้พบปะเฮ็ดเวียกกับสหายสีจิ้นผิงสายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและสายเจ้าเลอจี้ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนในการพบปะบรรดาการนำขั้นสูงของจีนครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหรือและเป็นเอกภาพกันหลายด้านในขอบการร่วมมือสองฝ่ายรวมทั้งปัญหาภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันและได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันออกแถลงการร่วมระหว่างลาวและจีนว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งถือเป็นมากผลรวมยอดของการเยี่ยมยามรัฐกิจจีนในครั้งนี้แถลงการดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับมากผลการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาในนี้เฉพาะในโอกาสการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างจีน

0: เฉพาะในโอกาสสร้างตั้งสายประพันธ์การทูตระหว่างลาวจีนครบรอบ65ปีสองฝ่ายได้หวนคืนมิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อที่ลึกซึ้งของสองพรรคและประชาชนสองชาติโดยเห็นดีเอกภาพกันว่าลาวและจีนเป็นประเทศสังคมนิยมและบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ร่วมชะตากรรมอันเดียวกันมีอุดมการณ์อันเดียวกันมีระบบสังคมและเส้นทางการพัฒนาที่คล้ายคือกันได้ผ่านพาการทดสอบและมีความหนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นสองฝ่ายยืนยันคืนยึดมั่นทิศทางมั่นคงยาวนานมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการร่วมมือฮอบด้านบนจิตใจบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ร่วมมือที่ดีสืบต่อปกป้องรักษาและพัฒนาสายพัวพันธุ์ลาวจีนให้ดีเพื่อนำเอาความผาสุกมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติให้หลายกว่าเก่าสองฝ่ายเห็นว่าการสร้างคู่ความสตากรรมของมวลมนุษย์แม่นคันทุ้งอันสง่าผ่าเผยและเป้าหมายอันสูงส่งในเวียกงานการต่างประเทศของประเทศใหญ่ที่มีสีสันพิเศษของจีนและก็แม่นวิสัยทัศน์และทิศทางร่วมกันที่บรรดาประเทศในโลกพยายามร่วมกันลาวและจีนได้สร้างคู่ความสตากรรมสองฝ่ายก่อนมูปี2019และ2023ผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐได้ลงนามร่วมและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ความสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมกันสองครั้งภายใต้การซีทิศเยียงทางความหับหู้เป็นเอกภาพอันสำคัญดังกล่าวผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐได้รักษาการแลกเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์อย่างแน่นแฟ้นนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นก็ริเริ่มการสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนและยุทธศาสตร์การหันประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดของลาวได้เสื่อมกันอย่างลึกซึ้งขณะที่8โครงการใหญ่ที่จีนช่วยเหลือลาวได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องสองฝ่ายเห็นดีเอกภาพกันจัดตั้งผันขยายแผนแม่บทมาด้วยการสร้างคู่ความสตากรรมลาวจีนระหว่างพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับที่2ร่วมกันสร้างคู่ความสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่พร้อมนี้ยังได้กำหนดอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับการร่วมมือกันในหลายด้านเช่นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางด้านการเมืองในระดับสูงดำเนินการร่วมมือในด้านความมั่นคงให้มีความเหนียวแน่นสูงลงเลิกการร่วมมือต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุขยู่การไปมหาสู่ของประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมีความถี่สูงและประสานงานกันด้านยุทธศาสตร์อย่างสนิทแน่นและมีมาตรฐานสูงนอกนี้สองฝ่ายยังได้ลงนามเอกสารร่วมมือกัน32ฉบับซึ่งความเอาคงเขตการร่วมมือระหว่างบรรดาองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางพรรคของสองพรรคลาวจีนเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนพลังงานกสิกรรมวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหนังสือมอบภาพบรรดาโครงการช่วยเหลือจากจีนในโอกาสเยี่ยมยามจีนครั้งนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อรายการสัมภาษณ์การน้ำขันสูงของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ซึ่งท่านได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับการพัวพันความมือระหว่างลาวและจีนโดยสะพอนับแต่สร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันตลอดระยะ65ปีผ่านมาการพัวพันความมือระหว่างสองประเทศนับมือเลิกเซิงและนักแน่นอย่างครบด้าน
1: การสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบ65ปีปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเฮาได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างจีนลาวมันเกิดขึ้นเวลาที่กำลังมีการต่อสู้ปลดปล่อยชาติต้านการทุกข์ห้านของต่างชาติอย่างเข้มข้นที่สุดปี2561พวกเฮาได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตผลของการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตออกมาได้นั่นเป็นผลของการต่อสู้ของขบวนการแนวราวหักษาขบวนการปฏิวัติภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี้ไปมุ่นเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างใส่พัวพันการทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
0: ในโอกาสเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจครั้งนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะ ยังได้ไปเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของจีนซึ่งเป็นแขวงที่สหายสีจิ้นผิงเคยเป็นการนำซีนำนำพาอยู่แขวงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีโดยได้ทัศนาเยี่ยมยามหลายสถานที่สำคัญโดยเฉพาะการเยี่ยมยามบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อยู่นครหางโจวและกลุ่มบริษัทอาลีบาบาซึ่งสหายทองลุ้นศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามดังกล่าวเพราะเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวที่กำลังเล็งพัฒนาสู่ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี
1: ประทับใจหลายในการเยี่ยมยามนาบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์อยู่ในเมืองหางเจ้านี้เวลาเดียวกันก็ไปเยี่ยมยามบริษัทอาลีบาบาแต่ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่เศรษฐกิจดิจิตอลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศนี่จะได้รับการสืบต่อหัวมือกันแน่นอนว่าทางฝ่ายจีนจะได้ช่วยเหลือลาวหลายทางด้านนี้เพื่อลาวหาการเริ่มต้น
0: การเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศลาวพร้อมด้วยการนำคันสูงในครั้งนี้ได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการหัดแน่นสายพันธุ์ลาวจีนและการร่วมมือในทุกคงเขตแขนงการลงเลิกการก่อสร้างคู่ความสถากรรมลาวจีนเพื่อภารกิจสันติภาพเสถียรภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นและในโลกที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของสหายทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวเสริงนำมาเสนอสุทานฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: เกี่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ตานาพุ่นเขาจึงห้องว่าหันสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .lav บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์นอนมื้อพักเงินพรอีกมื้อนึงท่ามกลางบรรยากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สภาพดินฟ้าอากาศก็ถือว่า 2-3 มื้อผ่านมานี้มีฝนตกเนาะทั้งตอนเช้าตอนแรงเฮ็ดให้อากาศชุ่มเย็นหน่อยเฮ็ดให้อากาศชุ่มเย็นแล้วก็มีเงื่อนไขที่ดีเนาะในการเฮ็ดการผลิตโดยเฉพาะเป็นการผลิตข้าวหน้าปีการปลูกข้าวหน้าปีการผลิตฤดูฝนว่าซั่นซะเนาะในขอบเขตตัวประเทศบางบ้านบางที่บางแห่งบางเมืองบางบ้านก็เริ่มจะตั้งปฏิบัติแล้วเนาะการปลูกข้าวหน้าปีในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นขบวนฟดฟื้นหลายพอสมควรได้เนาะฝนฟ้าฝนสุรทากะโอ้ถือว่าดีตกระยะนี้ถือว่าจะมีปรากฏการณ์เอลนีโญก็ตามแต่ว่ากันยังมีฝนตกกันยังมีฝนตกมาให้ชาวไร่ชาวนาชาวโฮดชาวสวนได้เหตุการณ์ผลิตเนาะฝนฟ้าฝนคือจังซี่หลายผู้หลายคนเมืองผักเมืองพอดก็จังซี่ก็บ่ได้เป็นลิ้นไปเที่ยวทั้งใดหลายคนก็ได้เนาะคือสิอยู่ยาวอยู่เฮือนเนาะซั่นซะเนาะคือสิอยู่ยาวอยู่เฮือนแดฉะนั้นอยู่ยาวอยู่เฮือนแล้วก็มีแผนการจะกินข้าวสามัคคีกับครอบครัวบอกหรือว่าจะเฮ็ดกิจกรรมอยู่ภายในครอบครัวก็ขอให้มวลให้ซื่นเด้อท่านผู้ฟังเนาะกินคู่กันนั้นก็เป็นมือผักมือพรแด่นำพนักงานทหารตำรวจก็ได้ผักได้พรแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นบรรดาพนักงานทหารตำรวจบางคนก็ยังบ่ได้ผักได้พรได้ท่านผู้ฟังเนาะยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวป้องกันชาติอยู่ตามบรรดาชายแดนต่างๆเนาะตามจุดรอแหลมต่างๆเพื่อว่าป้องกันเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ให้มีสภาพการอยู่ตามตุ๊ดหล่อเหลี่ยมต่างๆเนาะเอาทางรายการของพวกเขาก็ถือขอเป็นกำลังแห่งใจให้แต่บางบ้านบางที่บางผู้บางคนก็มีแผนไปลิ้นไปเที่ยวไปพบปะสังสรรค์กับครอบครัวกับหมู่คณะหมู่สนิทมิตรสหายบ่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ทางใดก็บ่ว่าเนาะการไปการมาก็ขอให้ระมัดระวังนี่เด้อการนำใช้รถใช้ถนนนี่ต่างๆเนาะถือว่าสภาพหนทางก็จะค่อนข้างว่ามื่นแดดนะในระยะนี้ก็ได้เนาะฝนซาฝนสุรทาเฮ็ดให้ฝนตกนี่นะฝนตกฝนลินคือจังซี่โอ้เฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศนี่สภาพถนนหนทางนี่มื่นแดดฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาอย่าสิไปเหยียบน้ำขี้ตมซะกันได้เนาะเหยียบน้ำขี้ตมซะกันก็โอ้บ่เป็นการดีปานใดได้สิถือเขาป้อยเขาด่าซะแล้วเนาะเอาคอยไปเข้ามาโดยเฉพาะแม่นรถใหญ่นี่ก็บ่ได้เว้าว่ารถใหญ่บางผู้บางคนเนาะคอยไปคอยมาจะไปเหยียบน้ำขี้ตมซะกันเด้อท่านผู้ฟังเด้อเฮ็ดเอาใดก็ได้เนาะคอยไปให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาฟ้าฝนสุรทาคือจังซี่โอ้อาหารการกินอยู่น้ำขอกแค่แจ่หัวอยู่น้ำปลาน้ำโด่งอยู่น้ำหัวให้ไปนะบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดบ่ว่าจะเป็นพักต่างๆนี่ถือว่าหลายพอสมควรเลยในระยะนี้ก็ได้เนาะถือว่าอาหารตามฤดูกาลว่าซั่นซะบ่ว่าจะเป็นฝนตกบ่ว่าจะเป็นน้ําหนาวเหมาะบ่ว่าจะเป็นน้ําฝนก็มีอาหารการกินเนาะบ้านเมืองเฮาอุดมสมบูรณ์อยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี่นะนับแต่เหนือฮอดใต้นับแต่ยอดอู่ฮอดลีพีพุ่นแหละถือว่าอุดมสมบูรณ์หลายพอสมควรได้เนาะบ่ว่าจะน้ําฝนบ่ว่าจะเป็นน้ําหนาวก็มีอยู่มีกินน้ําหนาวคือจังซี่น้ําฝนคือจังซี่ก็แม่นบรรดาเฮ็ดปวกบ่บรรดาหน่อไม้นี่ผักกระเจียวดอกกระเจียวอีหยังก็ต่างๆหน่อกบเขียดโอ้หลายไปใส่เบ็ดใส่มองอยู่น้ําไห้หัวไห้ปลายนาบนมีหนองมีคลองใหญ่ต่างๆเนาะบ่มาแล้วโคศกเองก็เห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศแท้ๆแล้วก็พากันได้มาแล้วก็พากันมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสุขครอบสุขครัวถือเป็นบรรยากาศที่โอ้ฟุดฟื้นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอีหลี เนาะฝนตกลินมาเนาะอยู่หัวไห้ไปนาโอ้เดชอรุณก็เคยสัมผัสบรรยากาศกันอย่างสั้นก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นเนาะรู้สึกว่าอบอุ่นดีอีหยังก็บ่เมื่อยว่าซั่นซะเมื่อยกับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีบรรยากาศอากาศก็ดีดีอากาศก็เย็นเย็นเนาะอยู่หัวไห้ปลายนาต่างๆเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแล้วตอนแลงก็สุ่มไฟสุ่มไฟขึ้นจีมันจีเผือกไปซั่นโอ้อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตการล่วงชีวิตของประชาชนลาวของพวกเขาเนาะติดพันกับธรรมชาติติดพันกับการผลิตนี่ติดพันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ประเทศของพวกเขาบวกกับประเทศประชาชนลาวของพวกเขาเนี่ยก็มีมุ่นเสื้อดูมันขยันเพียรแดมีมุ่นเสื้อดูมันขยันเพียรมาแต่พุ่นแหละมาแต่บูฮานอากาศพุ่นแหละสืบทอดสืบต่อกันมาเนาะเอาจังใดก็แล้วแต่เนาะจังใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนสมจิตสมใจตั้งจิตตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการของตนเองว่าซั่นซะเนาะและการของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ถือว่า7มื้อเต็มๆเลยอยู่กันอยู่น้ำกันเนาะถือว่า7วันเต็มๆที่เดรุณรับพิชอบในอาทิตย์นี้ก็มีอาทิตย์หน้าก็จะมีโคซกทานอื่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะตามความเหมาะสมว่าซั่นซะหมุนเวียนกันไปตามที่ได้รับการมอบหมายจากขันเถิงการเว้าการว่าวาทศิลป์ในการเว้าการว่าก็อาจจะแตกต่างกันดิรุณก็จะเว้าหลายในน้อยนึงเนาะเกี่ยวกับนี่แหละทักทายสบายดีมีละกันเนื่องจากว่าจะจัดถึงว่าจะจัดทํารายการทุกปุ๊บมื้อจัดรายการทุกมื้อก็เป็นมีความคิดฮอดคิดถึงมีละกันเนาะฉะนั้นดิรุณเว้าผิดพลาดประการใดบ่มีละกันอยากส่งแสงตําหนิส่งข่าวอยากให้เฮ็ดแบบใดก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468เนาะในมงรัฐการเด้อในมงรัฐการคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเขาในการดำเนินรายการหรือว่าในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานต่อไปเนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือแนวใดและก็ตอนต้นของรายการนี่ก็ต้องขอขอบใจได้เมตรายการแล้วก็ขอขอบใจสำหรับวิทยุทุรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงหากว่าบนใดสัญญาณบ่ดีก็สามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลขโทรศัพท์กับบนเดียวกันคือเดชอรุณหมายเลขเดียวกันเนาะคือเดชอรุณได้เว้าผ่านมา021212468ย้ำอีกทีนึงอ้าววันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลเด้อท่านผู้ฟังเด้อวันพระวันศีลแด่การไต่ทูปเทียนบูชาต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังเนาะขอให้มันระวังแต่แท้คือเมื่อวานเมื่อก่อนก็เกิดเหตุไฟไหม้อยู่ทางปากข้างเนาะอยู่ทางสางเครื่องอะไรหลดฉะนั้นก็ทั้งมีทั้งรายการก็ขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะในการนำใส่ฟืนไฟต่างๆบ่ว่าจะเป็นอยู่ตามสำนักงานองค์การตามห้างค้าเฮือนซ่านของตนเองก็ขอให้ระมัดระวังในการนำใส่ฟืนไฟสายฟืนสายไฟหรือว่าการใต้ทุบเทียนบูชาอยู่ตามห้านพระต่างๆเนาะอยู่นำย่าวยำเฮือนนี่แหละอยู่นำวัดว่าอาหามนี่แหละก็ให้เกิดอากีภัยได้เสมอถ้าว่าพวกเขาประมาทพลาดพังเลินเล่อขาดสติคือจังสิเนาะเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกท่านก็มีข้ามาต้นมาฝากมาว่าว่ามาอมให้มิตรและการได้ครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยก็เริ่มต้นทำข่าวทำอิฐนี่จะเป็นเลขาธิการใหญ่เข้าร่วมพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตาเวนดอกลายเมฆอยู่บ้านดักจึงเนาะพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงตาเวนลายเมฆตาเวนลายเมฆตาเวนลอยเมฆว่าซั่นซะขออภัยเนาะตาเวนลอยเมฆผู้ดำเนินรายการก็อยากตาลายหน่อยนึงเนาะงานเศร้าคือจังซี่ก็ได้ตาเวนลอยเมฆเมืองดักจึงแขวงเสกองจัดขึ้นในวันที่11มิถุนาอยู่บ้านเสียงหลวงเมืองดักจึงแขวงเสกองมีทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศของลาวทานเพชรพรมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคทานบุญลายบุฒิกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองและประชาชนนี่เข้าร่วมท่านบุญลายบุฒิ ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงรวมถึงการค้นคว้าสร้างตั้งตาแสงอยู่ภายในแขวงสีกองและการก้าเกี่ยมประกาศสร้างตั้งตาแสงซึ่งองค์การปกครองแขวงสีกองมี16ตาแสงเมืองละ4ตาแสงเนาะเป็นเมืองละ4ตาแสงปัจจุบันนี้ได้ประกาศสร้างตั้งไปแล้ว15ตาแสงเนี่ยสำหรับตาแสงตะเวนออกลอยเมฆนี่แม่นได้เปลี่ยนชื่อมาจากตาแสงบ้านเสียงหลวงเนาะซึ่งมีความหมายสอดคล้องทางด้านจุดพิเศษที่ตั้งภูมิสันฐานและก็ความหมายทางด้านการเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็นตาแสงตาเว้นออกลอยเมฆซึ่ง1ใน4ตาแสงของเมืองดักจริงที่มีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงห้องการจุดสุ่มเก่าเนาะแคมเส้นทางหลวงเลขที16 B ห่างจากเทศบาลเมืองดักจริงลงหาแขวงเสกองนี่38กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดนี่มี43,000 เนาะ43,766.36 เฮกตาร์ว่าท่านซะรวมเอา13บ้านมีพลเมืองทั้งหมดนี่มี 5,905 คนหญิง 3,103 คนมี 1,002 ครัวเรือนมี 1,368 ครอบครัวมี96หลังคาเสรียความหนาแน่นของพลเมืองนี่มี14คนต่อ1กิโลเมตรเนาะประชาชนส่วนหลายนี่88ส่วนห้อยแม่นเหตุการณ์ผลิตอาชีพต้นต่อเนาะเป็นอาชีพต้นต่อ11ส่วนห้อยนี่แม่นเหตุอาชีพค้าขายและอีก1ส่วนห้อยมีอาชีพเป็นพนักงานต่อกับการขนานนามชื่อเอิ้นขององค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆนี่ที่เปลี่ยนมาจากองค์การปกครองตาแสงนั้นเสียงหลวงนั้นแม่นทานทองลุ่น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศได้ขนานนามและตั้งชื่อองค์การปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆให้มีความหมายสำคัญที่ลึกซึ้งทั้งในแง่มุมของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังภายใต้วิสัยทัศน์ของการนำพรรครัฐเนาะจากนั้นในพิธีก็ได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งตาแสงตะเวนออกลอยเมฆผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะพรรคภาคฐานตาแสงตะเวนออกลอยเมฆขึ้นกับองค์คณะพรรคเมืองดักจึงข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งประธานรองประธานคณะกรรมการตาแสงแต่งตั้งท่านคำสงสอนทวีเป็นประธานท่านพันตีวงไซแก้วเกษาท่านพรสมัยเขมราชเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สร้างตั้งองค์คณะพรรคหักฐานวงตัวเตียงตั้งคณะบริหารพรรคองค์การองค์คณะพรรคหักฐานและก็หัวหน่วยหัวหน้าหน่วยงานขึ้นกับคณะกรรมการปกครองตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศก็ได้ให้เกียรติโอล้มหลายปัญหาเพื่อเป็นทิศทางในการสร้างเงื่อนไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงกลายเป็นเขตปกครองที่สามารถตอบสนองได้ทางด้านการค้าการบริการกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตนอกจากนั้นก็ให้เกียรติขึ้นตัดแถบผ้าและลั่นคล้อง9บาทเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อยู่ตาแสงตะเวนออกลอยเมฆตื่มอีกเอาข่าวแม่นพุทธสอนเพิ่นได้ส่งมาให้เนาะข้อมูลข่าวสารนี้พุทธสอนเพิ่นได้ส่งมาให้ก็ถือว่าเป็นตาแสงใหม่1ใน16ตาแสงของแขวงสีกองตะเวนออกลอยเมฆตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเป็นคำขนานนามหรือว่าเป็นการตั้งชื่อให้โดยท่านทองล้นศรีสุริตเนาะเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศลาวเมียนมาเนาะเพิ่มทวีการผัวพันของมือสองฝ่ายโดยตอบสนองตามคำเชิญของท่านตินม่องสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาว พร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางเยี่ยมยามสำหรับเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันที่12หา13มิถุนายนนี้เพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อที่ดีงามและก็เป็นการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเนาะในฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงให้รับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเนปิโดสาธาสหภาพเมียนมาเนาะของสหภาพเมียนมานี่ฐานท้องสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวก็ได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงเข้าพบปะสองฝ่ายกับท่านตินม่องสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพเมียนมาในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความปิติยินดีที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามสหภาพเมียนมาเป็นครั้งที่อิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวและเป็นการเยี่ยมยามตามประเพณีที่เคยปฏิบัติผ่านมารวมทั้งเป็นการเยี่ยมยามภายหลังเมียนมาสำเร็จการประกอบคณะรัฐบาลใหม่ในเดือนเมษายน2026ผ่านมาเนาะการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้แจ้งสภาพการโดยย่อของ2ประเทศให้กันทราบพร้อมทั้งตีราคาสภาพการร่วมมือของ2ฝ่ายในระยะผ่านมาและกับปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการร่วมมือในตัวหน้า2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อและการร่วมมือที่มีมากผลฐานประเทศบ้านใกล้เงินเคียงที่ได้รับการฮัดแน่นและก็เสริมขยายเข้าสู่ลงลึกตลอดระยะ7กว่าทศวรรษผ่านมาในนั้นการร่วมมือด้านการเมืองสืบต่อมีความนักแน่นมั่นเทียงและก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเห็นได้จากการนำขั้นสูงของทั้ง2ประเทศมีการพบปะกันอย่างเป็นปกติในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวทีภาคพื้นและก็สากลพิเศษก็คือการพบปะระหว่างท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านมิ่งอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมองค์การฮวงเมืองเซี่ยงไฮ้เนาะอยู่จีนในปี2025พีผ่านมานอกจากนี้การร่วมมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบสืบต่อเพิ่มทวีในการพัวพันร่วมมือกันอย่างเป็นปกตินับแต่ขั้นศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนลาวเมียนมาสืบต่อเลขเปลี่ยนสภาพการพ้นเด่นที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณชายแดนของ2ประเทศและก็สุกยู่การร่วมมือ2ฝ่ายให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นพิเศษในปี2025 2ฝ่ายได้สำเร็จการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายผูกพันการทูตระหว่างลาวเมียนมาเนาะด้วยบรรยากาศที่มวลซื่นและก็เปลี่ยนกันเองพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการจัดกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเมียนมาครั้งที่13ที่เมียนมาเพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านต่างๆเช่นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานด้านแรงงานการขนส่งทางบกเวียกงานชายแดนการศึกษาและก็ด้านอื่นๆนอกจากนั้น2ฝ่ายก็เห็นดีจะสุกยู่การร่วมมือด้านต่างๆที่เก่ามาให้ขยายตัวพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อกับสภาพการพ้นดินในภาคเพื่อนและกษัตริย์คนที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวก็ยังได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาไปเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่าง2ประเทศก็คือ2กระทรวงการต่างประเทศให้ขยายตัวและเข้าสู่ลงลึกหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะในขณะเดียวกันท่านตินม่องสเวก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามสภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของทานทองสวรรค์พวิหารและคณะซึ่งประกอบส่วนสำคัญของในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อและก็การร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้ถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การช่วยเหลือที่ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและสนับสนุนสหภาพเมียนมาตลอดระยะผ่านมา ในโอกาสเยี่ยมยามเมียนมาในครั้งนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานพลจตวามินม่องประธานสมาคมมิตรภาพเมียนมาลาวพร้อมด้วยคณะโดยได้แสดงความชมเชยและกติราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือของสองสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาลาวที่เป็นกลไกสำคัญในการประสานงานหัวมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนสองประเทศให้นับมือนับหลายขึ้นและก็ประกอบส่วนส่งเสริมการหัวมือทางด้านต่างๆขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ทานท้องสวรรค์พระวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะก็ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามของเมียนมาจำนวนหนึ่งอยู่นครหลวงเนปิดอร์เติมอีกเอานะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้เดินทางไปเยี่ยมยามสหภาพเมียนมาเนาะมาต่อที่ข่าวอีกข่าวตื่มอีกเนาะท่านในโอกาสเดียวกันนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารเนาะห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่เพิ่นก็ได้ส่งสารแสดงความเห็นใจต่อกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแห้งอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์เนาะศาลแสดงความเห็นใจถึงท่านนางมาเตเรซาลาซาโรรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ต่อกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแห้งอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในของศาลระบุว่าข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเป็นไฟหุ่นแห้งอยู่เขตภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายน2016นี้ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตนะและทรัพย์สินของประชาชนฟิลิปปินส์เป็นจำนวนหลวงหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในเขตต่างๆในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังทานและผ่านทานไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบก่อให้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาและความพยายามอย่างเต็มที่ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ประชาชนฟิลิปปินส์จะสามารถผ่านภาวะความยุ่งยากและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยไวอันนี้ก็เป็นสารแสดงความเศร้าเสียใจเนาะแสดงความเห็นใจต่อกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแหงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์มาต่อที่ข่าวคณะโฆษณาห้มแขวงจำปาสักจัดสุดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการเว้าที่ดีเวียกงานพิธีการและการมารยาททางสังคมข่าวนี้ได้เกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนอยู่คณะโฆษณาห้มแขวงจำปาสักก็ได้จัดสุดฝึกอบรมเนาะเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับหลักการเว้าที่ดีเวียกงานพิธีการและกับมารยาททางสังคมให้แก่พนักงานรัฐกรภายในกลุ่มกองของตนโดยการเข้าร่วมของท่านนางสุขสมพรพ้นอาสาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาห้องแขวงจำปาสักมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในเข้าร่วมในพิธีท่านนางสุขสมพรพ้นอาสาห้องประธานห้องหัวหน้าคณะโฆษณาห้องแขวงจำปาสักก็ได้กล่าวเปิดสุดองค์หมจุดประสงค์ของการจัดสุดองค์หมครั้งนี้เพื่อเน้นใส่ให้ผู้เข้าร่วมนี้ได้ฝึกฝนล่อหลอมตนเองและก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเว้าสามารถนำไปผันขยายให้กลายเป็นผู้เว้าที่ดีมีคุณภาพมีความจัดแจ้งและก็ชัดเจนในทุกถ้อยคำสามารถสร้างความดึงดูดและก็ความสนใจให้แก่ผู้ฟังเพื่อซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เวียกงานสื่อมวลชนเนาะการปาฐกถาก็คือการประสานงานและก็การปากเป้าทั่วไปทั้งในทั้งการและบ่เป็นทั้งการนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานเอื้อยน้อง3องค์การจัดตั้งมหาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนสร้างความสามัคคีสนิทสนมหัดแน่นความสามัคคีภายในภาคฐานให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกล่องประชุมเผยแพร่แผนเรียกรับมือสุขเสริญและก็กาเกียมฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพอยู่บ้านลุมเขื่อน ไฟฟ้านำเทินหนึ่งข่าวเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้อยู่ห้องประชุมกลุ่มเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีรัมย์ไซได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่แผนรับมือฉุกเฉินแล้วก็กระเกียมฝึกซ้อมอพยพเนาะหนีภัยน้ำท่วมอยู่บ้านลุมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งประจำปี2016ภายใต้การเป็นประธานของท่านดำเพลินจิตกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้องประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองท่านเวียงไซจันทาห้องหัวหน้ากลุ่มพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางเกตนิสรสุดสดาวงห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงบริการไซพร้อมด้วยการจัดตั้ง8บ้านลุมเขื่อนเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านเพชรสาวผู้วงเนาะพิธีวิทยากรเทคนิคทางน้ำน้ำเทินหนึ่งก็ได้นำเสนอแผนหับมือสุขเสริญของเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งในแต่ละปีแม่นได้ลงฝึกซ่อมการอพยพหนีภัยน้ำท่วมให้บรรดา8บ้านอยู่ลุมเขื่อนซึ่งได้ยกให้เห็นถึงการบริหารระบายน้ำออกจากเขื่อนในระดับ1 2 3ระดับ4และระดับ5กรณีที่ว่าเขื่อนล้มเหลวเนาะอาจจะพาให้เกิดน้ำท่วมและก็ยังได้ยกให้เห็นถึงวิธีการแจ้งเตือนและประสานงานพร้อมทางอพยพประชาชนไปสู่เขตที่ปลอดภัยอย่างท่วงทันกับสภาพความเป็นจริงพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมกันยังได้ยกเอาบทเรียนน้ำท่วมตัวจริงในปีผ่านมามาปรึกษาร่วมกันอย่างกงไปกงมาเนาะเพื่อเป็นบ่อนอิงรับมือกับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต้นหน้าให้ได้รับผลดีกว่าเก่ารับประกันความปลอดภัยและก็ลดพรผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข่าวๆอยู่ทางเมืองปากกระดิ่งเนาะอยู่ทางเมืองปากกระดิ่งเพิ่นก็ได้ส่งมาให้เกี่ยวกับการรับมือซุกซืนบ้านที่อยู่ลุมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เนาะบ้านที่อยู่ลุมเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เกี่ยวกับแผนการรับมือทางว่าเกิดมีกรณีที่ว่าซุกซืนเกิดขึ้นเนาะเกิดมีกรณีซุกซืนเกิดขึ้นจะได้รับมืออย่างท่วงทันว่าซั่นซะท่านผู้ฟังที่เคารพถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เวลานาทีทางรายการของพวกเฮาการยับจ่อหมอกเข้ามาก่อนพวกเฮาจะจากกันในมื้อนี้เดชอรุณก็ขอฝากขอเตือนไว้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนี้ถ้าว่ามีรายการจะเดินทางไปใส่มาใส่เนาะก็ขอให้ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าค่าพยากรณ์อากาศให้เป็นปกติอะไรเนาะเพื่อว่าสะดวกในการเดินทางหนทางกับเงินได้ไปใส่มาใส่ในปัจจุบันนี้อันเดชอรุณก็เว้าเลยเว้าอีกตวนเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านทุกคนมีรายการเนาะอันนี้ขอฝากไว้ท่านผู้ฟังเนาะเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานขอจะรับผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
1: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
2: า
1: ะ
2: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
1: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
2: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโฮงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
1: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
2: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
1: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
2: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
1: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร